0: ำหรับวันแรกที่ประชุมผ่านการพิจารณามาตรา1ถึงมาตรา13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากทั้งหมด41มาตราและจะพิจารณาต่อในวันนี้และวันพรุ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกันนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเป็นการร่วมกันยกระดับความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของ2ประเทศซึ่งฝ่ายมาเลเซียมีท่าทีตอบสนองที่ดีโดยเฉพาะมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยคือโครงการรั้วความมั่นคงที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนอีกทั้งจะร่วมกันแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกที่มีความแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์นำไปสู่การรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันยังเตรียมนำโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของไทยและมาเลเซียมาทบทวนและเชื่อมโยงกันผ่านที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทั่วไปไทยมาเลเซียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้ยืนยันความพร้อมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายมาเลเซียอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมพร้อมทั้งเตรียมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพได้มากขึ้น
2: นายกรัฐมนตรีระบุการเนรเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตรวจสุสานชาวยิวทั่วประเทศพร้อมขยายผลตรวจสอบทุนต่างชาติและนอมินี
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการมีคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสารการอุทธรณ
4: ์ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
3: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าสุสานแห่งนี้เคยได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
5: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
3: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอรับใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวม มกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่มบริษัทต่างชาติ 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายชื่อที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าจะใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันนี้จะหารือกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอลเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้าง
6: สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับก็สรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอยเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพ้องต้องกันนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้น
2: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันหวังช่วยครูมีเงินเพียงพอดำรงชีพนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มอย่างต่อเนื่องส่วนแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้หารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายนอกจากนี้ยังจะหาแนวทางปรับปรุงระบบค้ำประกันให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายพร้อมทั้งสร้างกลไกป้องกันไม่ให้ปัญหาหนี้สินของบุคคลหนึ่งส่งผลกระทบลุกลามไปยังผู้อื่นต่อไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่6วัดเขาแจงบงตำบลสะตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดชนบุรีที่หมู่4โรงเรียนบ้านชากนาตำบลเขาซกอำเภอหนองใหญ่จังหวัดตราดที่หมู่4บ้านสลักคอกตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้น 105.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 114.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงเรือนจำในเมืองอัลฮัชทางตอนเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายขณะที่ซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ออกมายืนยันเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับกองกำลังของรัฐบาลเยเมนเพื่อแย่งชิงพื้นที่ใกล้ช่องแคบบับอัลมันเดฟหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของทะเลแดงโดยการสู้รบในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า300รายและหลายครัวเรือนต้องพยพออกจากพื้นที่
1: กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติซูกาโนฮัตตารวมถึงท่าอากาศยานอีก4แห่งในพื้นที่ใกล้กรุงจาการ์ตาและบนเกาะชวากลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วในช่วงเช้ามืดวันนี้หลังต้องปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบของเท่าภูเขาไฟอานักกรากะตัวที่ปกคลุมน่านฟ้าภูเขาไฟอานักกรากะตัวเริ่มปะทุขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรก่อนจะเกิดการปะทุรุนแรงอีกครั้งในวันอาทิตย์จนทำให้ท่าอากาศยานของอินโดนีเซียทั้งหมด8แห่งต้องระงับการให้บริการส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวและทำให้ผู้โดยสารตกค้างกว่า 340,000 คนอย่างไรก็ตามยังคงมีท่าอากาศยานอีก2แห่งปิดทำการอยู่ซึ่งสายการบินต่างๆต้องเร่งจัดตารางการบินใหม่เพื่อนำผู้โดยสารที่ตกค้างกลับไปยังจุดหมายปลายทาง
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียเปิดใช้สะพานถนนระหว่างทั้ง2ประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสะพานดังกล่าวทอดข้ามแม่น้ำตูเมนซึ่งมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรและมี2ช่องจราจรถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียที่แน่นแฟนมากขึ้นหลังเกาหลีเหนือส่งทหารไปร่วมรบในสงครามรัสเซียยูเครน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ25ของโลก 3-2 เซตเก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวม2นัดเป็น5แต้มการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนนัดต่อไปนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับไต้หวันวันที่9กันยายนเวลา 11:30 นถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29ศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่9ที่สนามเซอร์กิตเดอเนเวสมันยีครูซประเทศฝรั่งเศสก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC ทำผลงานเรซแรกต้องออกจากการแข่งขันทันทีหลังปล่อยตัวเนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถแข่งมีปัญหาก่อนเรซที่2บิดคว้าอันดับ14มาครองได้สำเร็จหลังมีสัญญาณธงแดงในช่วง3รอบสุดท้ายประเดิมเก็บ2คะแนนสำคัญจากสนามนี้ สนามต่อไปสนามที่10แข่งขันที่เครโมนาเซอร์กิตประเทศอิตาลีระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีโดยโค้ชวังชวัชชัยดำรงอ่องตระกูลผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา 14:00 นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 นและวันที่23กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นนายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่น

0: นี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19.35 นาฬิกา 35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10 นาฬิกา 16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18 นาฬิกา 31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18 นาฬิกา 24 นาที
1: 1นาทีกับกปท.การขับรถในขณะง่วงนอนนั้นส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับรถเท่ากับการเมาแล้วขับเพราะประสาทสัมผัสทุกอย่างช้าลงส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดแตะเบรกหรือหักรถหลบหลีกได้ช้ากว่าปกติซึ่งอาการหลับในมักเกิดบนเส้นทางตรงที่มีระยะทางไกลหากขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผู้ขับขี่วูบหลับหรือหลับในประมาณ 3-5 วินาทีจะทำให้รถวิ่งโดยปราศจากการควบคุมเป็นระยะทางกว่า100เมตรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้หากพุ่งชนรถและวัตถุอื่นบนถนนแรงปะทะจะเท่ากับการตกอาคารสูง10ชั้นโดยเฉลี่ยคนส่วนใหญ่จะทนต่อการง่วงนอนได้ประมาณ20นาทีเมื่อผู้ขับขี่เริ่มง่วงนอนควรหาที่จอดรถบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อพักหลับหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถจะช่วยคลายอาการง่วงนอนและป้องกันการหลับในที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่สองพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทธรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเทพภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
0: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนโรคเบาหวานโรคเบาหวานภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆพบว่าทำให้เกิดหลอดเลือดแดงทั่วร่างกายแข็งได้ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้มากกว่าคนปกติ 2.5 ถึง 4 เท่าประชากรไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมากเพราะประเทศไทยมีผลไม้หลายชนิดอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีซึ่งก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้อาหารไทยก็มักมีรสชาติหวานหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานการดื่มน้ำอัดลมและเหล้าเบียร์เป็นประจำก็ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้เช่นกัน
5: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SME ค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของ
8: ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย

0: ไหนสำหรับวันนี้ก็ขอมาสรุปสติปฏิปทาในการปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาสีทาคาอนาคาอรหันต์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านที่พูดมาแล้วรู้สึกว่าเยื่อเยื่อน่ารำคาญใจท่านผู้มีปัญญาดีแล้วหรือว่าท่านผู้มีความฉลาดในปฏิปทาแห่งการปฏิบัติท่านฟังมาแล้วท่านคงจะรำคาญใจมานานเพราะว่าปฏิปทาที่ปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทุกชั้นความจริงมีอยู่หน่อยเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรมากขอย้อนไปถึงเรื่องราวในสมัยที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงพระชนอยู่ในสมัยนั้นมีพระเข้าไปศึกษาพระกรรมฐานกับองค์สมเด็จพระบรมครูเมื่อศึกษาแล้วเขาศึกษาท่านศึกษากันในความจริงไม่ได้พูดมากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงสอนได้เพียงย่อๆเท่านั้นและท่านบุคนั้นท่านเป็นคนดีท่านมีอารมณ์ดีท่านมีบารมีครบหรือว่ามีวิริยะบารมีเป็นอย่างยิ่งมีขันติบารมีเป็นอย่างยิ่งมีปัญญาบารมีเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีปัญญามีวิริยะมีขันติเป็นสำคัญเมื่อฟังคำสั่งสอนจากองค์สมเด็จพระชนทันแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติไม่เห็นว่ามีใครต้องกลับมาถามองค์สมเด็จพระชนสวัสดิ์มากนักจะมีบางพวกเท่านั้นที่ไปแล้วไม่สำเร็จมรรคไม่สำเร็จผลกลับมาหาองค์สมเด็จพระทศพลใหม่องค์สมเด็จพระจอมไตรแนะนำอีกนิดหน่อยท่านกลับไปปฏิบัติก็เป็นพระอรหันต์เมื่อดูแล้วการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเป็นของไม่ยากสำหรับคนเอาจริงแต่เรื่องคนไม่เอาจริงไม่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณานี่ใครก็สอนไม่ได้มีตัวอย่างทมไปในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่มาวันนี้เราก็มาพูดกันด้านสรุปที่พระศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนจากองค์สมเด็จพระบรมครูเสร็จแล้วต่อจากนั้นไปเวลาจะเข้าป่าก็เข้าเวลาพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็แนะนำข้อวัดปฏิบัติตามสมควรคำแนะนำในที่นี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากให้รู้จักรักษากำลังใจเห็นว่าชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราพิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะพิทุกขังความตายเป็นทุกข์แล้วก็โสกะเวทวทุกขโทมนัสเป็นต้นด้วยความเศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์แล้วก็เป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะปรากฏมีเป็นทุกข์ขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยความเกิดเป็นสำคัญถ้าเราไม่เกิดที่อย่างเดียวสิ่งที่พูดมาแล้วทั้งหมดมันก็ไม่มีแต่การไม่เกิดนี้ก็ควรจะไม่เกิดประเภทเข้าถึงพระนิพพาน เพราะว่าตายจากคนไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็เรียกว่าเกิดเป็นเปรตก็เกิดเป็นอสุรกายก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เกิดเป็นเทวดาก็เกิดเป็นพรหมก็เกิดเราควรหาทางไม่เกิดคือไปพระนิพพานสำหรับพระนิพพานนี้เคยพบในพระไตรปิฎกที่องค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงตอบปัญหาของพราหมณ์พระรามถามว่าพระนิพพานไม่เกิดใช่ไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าสำหรับพระนิพพานจะเรียกว่าเกิดก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดก็ไม่ใช่ถ้าชาใช้คำว่าเกิดก็ต้องมีตายเพราะพระนิพพานเป็นแดนอมตะไม่เป็นแดนที่ไม่มีความตายตอนนี้ท่านสงสัยก็สงสัยไปเถอะไม่แก้ให้ฟัง ถ้าอยากจะเข้าใจก็ทำใจถึงพระอรหันต์เองมาพูดตอนนี้ดีไม่ดีก็จะมาโมมีปูปีตานังเอาคนพูดเป็นพระอรหันต์ไปด้วยเพื่อช่วยกันกระพือข่าวอาตมาเป็นพระอรหันต์ไปมากมายแล้วคำนี้อาตมาไม่ขอยอมรับใครก็ถามว่าเป็นท่านเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอรหันต์ไม่ยอมรับทั้งหมดทั้งสองอย่างเพราะว่าไม่มีอะไรจะยอมรับเพราะเวลานี้อยู่ในฐานะพระแก่ที่กำลังจะตะบันน้ำกินอยู่แล้วจะคลานไปไหนมันก็ไม่ค่อยจะไหวอยู่แล้วจะหันหรือไม่หันมันก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ช้ามันก็ตายตายเมื่อไรขันห้านี้ก็ชื่อว่าตัดญาติขาดมิตรกันแต่ว่าถ้าจิตไม่หมดจากกิเลสก็ต้องไปมีขันห้าใหม่จะมีใหม่หรือไม่มีใหม่ก็ช่างหัวมันเวลานี้เราไม่สนใจมันก็หมดเรื่องกันมันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะป่วยก็เชิญป่วยมันจะตายก็เชิญตายไม่ได้เคยห่วงใยอะไรทั้งหมดที่ไม่ห่วงใยนี่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ก็รู้อยู่ว่ามันมีสภาวะของมันเป็นอย่างนั้นจะมานั่งห่วงใยทำไมจะไปสนใจอะไรกับมันมันจะป่วยถ้าเรามีงานก็ทำทำไหวแล้วก็ทำทำไม่ไหวแล้วก็เลิกทำแล้วก็เลิกทำเสียมันก็หมดเรื่องกันตอนนี้มาพูดกันถึงพระที่จะเข้าไปถึงไปหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรแนะนำอย่างนั้นท่านก็อยากเป็นพระอรหันต์บ้างท่านก็ถามว่าพวกผมที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาคนหนาแน่นไปด้วยกิเลสถ้าต้องการจะเป็นพระโสดาบันทำยังไงขอรับพระสารีบุตรก็ตอบว่าท่านจงพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราจิตใจของท่านถืออารมณ์อย่างนี้แล้วไม่ช้าท่านก็เป็นพระโสดาบันพระผู้นั้นก็ถามต่อไปว่าถ้าผมเป็นพระโสดาบันแล้วต้องเป็นต้องการเป็นพระสกิทาคามีจะทำยังไงครับท่านก็บอกว่าตั้งกำลังใจให้ดีแล้วก็พิจารณาแบบนั้นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าเรามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราจิตใจของท่านละเอียดเข้าท่านก็เป็นพระสกิทาคามีพระผู้นั้นก็ถามต่อไปว่าในเมื่อพระผมเป็นสกิทาคามีแล้วต้องเป็นการเป็นพระอนาคามีทำยังไงท่านก็บอกว่าพิจารณาอย่างนั้นแหละคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราจิตใจละเอียดแล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงท่านก็เป็นพระอนาคามีแต่ท่านก็ถามพระก็ถามต่อไปว่าในเมื่อผมเป็นพระอนาคามีแล้วต้องการเป็นพระอรหันต์ผมจะพิจารณายังไงเมื่อตอบว่าพิจารณาแบบเดียวกันคือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันไม่มีในเราเราไม่มีในมันมันกับเราไม่ใช่ส่วนเดียวกันคือมันคือขันธ์ 5เราคือจิตเมื่อจิตไม่เห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราสักอย่างเดียวเขาก็เป็นพระอรหันต์พระผู้นั้นก็เลยถามต่อไปว่าเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมหยุดเลยท่านบอกว่าไม่ใช่พระอรหันต์ก็ทำอยู่เสมอเพื่อทรงความเป็นสุขทำให้ใจเป็นสุขรวมความว่าสำหรับพระอรหันต์ก็คิดเป็นปกติว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่ความจริงปฏิปทาการปฏิบัติเป็นพระอริยเจ้ามีอยู่เท่านี้เองที่พูดมาถึงยืดยาวแต่ความจริงสร้างความยุ่งสร้างความยากแต่ก็ต้องพูดกันเพราะว่าไอ้ที่พูดมานั้นมันก็ยังย่อที่พูดกันจริงๆและพูดกันมากกว่านั้นทำไมจึงพูดมากเพราะมีคนสงสัยมาก ถ้าว่ากันถึงการศึกษาในการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าถ้าศึกษากันมากเกินไปนี่รู้สึกว่าจะยุ่งมากเพราะอะไรก็เพราะว่าอารมณ์ไม่สามารถจะจับจุดไหนพบถ้าเรามาพูดกันถึงจุดนี้จริงๆเอาใจเข้ามาตั้งกันจริงๆทั้งชายทั้งหญิงทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเหมือนกันมานั่งพิจารณากันจริงๆว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราก็นั่งนึกว่าร่างกายนี้มันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงของเราจริงๆไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันต้องอยู่ในอำนาจของเราอย่างแก้วที่วางไว้ข้างหน้าและภาชนะที่วางไว้ที่มันเป็นสมบัติของเราไม่มีใครอื่นคนอื่นมาเป็นเจ้าของเราจะหยิบไปไว้ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นเราจะคว้างทิ้งไปมันก็ไม่ว่าถ้าผู้มีคนอื่นเป็นเจ้าของเราทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเจ้าของก็บอกว่าของตรงอันนี้วางไว้ตรงนี้นะถ้าเราไปแตะต้องเข้าเจ้าของเขามันก็ว่าเอานี่ร่างกายก็เหมือนกันถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราก็จะต้องบังคับมันได้ว่านี่เธอไอ้เรื่องความหิวนี่มันยุ่งจงอย่าหิวต่อไปเลยนะฉันเบื่อหน่ายเต็มทีแล้วเหน็ดเหนื่อยมามากแต่คืนเหนื่อยแบบนี้ฉันทนไม่ไหวแล้วมันเชื่อเราไหมกินมันเสพพอเคยกินวันละ1กิโลวันนี้กิน10กิโลให้มันอิ่มไป10วันทำได้ไหมมันก็ไม่ได้ต่อไปเรื่องความแก่ความเสื่อมของร่างกายบอกกับเขาที่บอกนี่ฉันเลี้ยงเธอมานะเธอต้องการอะไรฉันก็หาให้ทุกอย่างแต่ว่าเธอจงอย่าแก่นะถ้าขืนแก่แล้วฉันมันยุ่งจงอย่าแก่ต่อไปให้ทรงกายอยู่อย่างนี้แล้วก็หาหมอมาเอายากันแก่บ้างหาฤาษีมาเสกกันแก่บ้างหาเวทมนต์คาถามาภาวนากันแก่บ้างแล้วมันแก่หรือไม่แก่มันเชื่อเราไหมมันก็ไม่เชื่อเราก็เป็นอันว่าขันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันมีเจ้าของเจ้าของขันห้าคือใครก็ได้แก่กิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมนี่เขาเป็นเจ้าของขันห้าไม่ใช่เราเป็นเจ้าของที่ขันธ์ 5จะปรากฏได้ก็เพราะจิตไปคบกับกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมเข้าทีนี้ถ้าหากว่าเราจะไม่ต้องการเกิดอีก เราไม่ต้องการมีขันธ์ 5อีก เราก็ต้องแยกเลิกคบกับกิเลสความชั่วของจิตตัณหาความทะยานอยากของจิตอุปาทานคือความยึดมั่นของถือมั่นของจิตอกุศลคืออารมณ์ชั่วก็ได้แก่ที่เรามีความคิดมีความรู้สึกว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเรานั่นเองความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงถ้าตัดอารมณ์อย่างนี้เส้นได้แล้วท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงความสุขมันก็เกิดกับจิตเมื่อร่างกายว่ามันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราเราทรัพย์สมบัติทั้งหลายทุกอย่างอันไหนเราที่เราจะเห็นว่ามีความสำคัญทรัพย์สมบัติจริงๆที่เห็นว่ามีความสำคัญนั่นก็คือร่างกายเรารักคนรักสัตว์รักวัตถุที่ที่ว่ารักจริงนะความจริงมันไม่รักยิ่งไปกว่าร่างกายของเรานี่พูดกันถึงอารมณ์รักที่รักจริงๆจะรักสามีรักภรรยารักบุตรรักธิดาบอกว่ารักมากๆเราจะพิสูจน์กันก็ได้เอาคนที่เขาบอกว่าเขารักมากที่สุดมายืนเคียงข้างกับเขาเราย่องไปข้างหลังเอาถ่านไฟที่ลุกจนแดงโชนวางไว้บนที่สาพร้อมๆกันแล้วดูที่ว่าค คนไหนคนที่ก็บอกว่ารักคนนั้นมากขยปัดถ่านไฟที่บนศีรษะคนนั้นก่อนแล้วปัดบนหัวของเขาก่อนคนที่สุดเขาก็จะยกมือขึ้นไล่ปัดถ่านไฟบนหัวของเขาก่อนนี่แสดงว่าเขารักตัวเขาเองมากกว่ารักคนอื่นวาจาที่บอกว่ารักคนอื่นรับสินรักทรัพย์สินอย่างอื่นมากกว่าตัวนี่ไม่จริงเป็นเรื่องโกหกหมดทิศน้อยคนนักนอกจะใช้มายาสาไถเท่านั้นนี่เป็นอันว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างนี้มันเมื่อเราถอดความรักร่างกายของเราขึ้นได้แล้วมันก็หมดเรื่องกันความเป็นพระโสดาสกิทาคานาคารหันต์ก็รู้สึกว่าเป็นของย่อยๆเป็นของเล็กๆไม่ใช่ของใหญ่นี่พูดถึงคนมีปัญญาที่เข้าถึงมีอารมณ์ที่เข้าถึงต้องอาศัยบารมีสิบประการตามที่กล่าวมาแล้วไปนั่งไล่เบี้ยกันทุกวันไล่เบี้ยบารมีสิบให้มันครบถ้วนเสียจิตใจที่พร้อมในบารมีสิบประการเรื่องการเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ของยากอันนี้เขาบอกว่าพูดตามตำรานะไม่ใช่พูดอย่างบุคคลผู้พูดบรรลุแล้วพูดกันมาอย่างแบบตำราประเดี๋ยวจะมาโมเมกันอีกชอบโฆษณานักกว่าฤาษีลิงดำนี่เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เลยโฆษณาไปว่าโอดอุตริมนุสธรรมก็ว่ากันเข้าไปเถอะเรื่องของใครก็เป็นเรื่องของใครไม่เคยรับเอาเข้ามาเลยประกาศเท่าไรแล้วก็ไม่ฟังว่าอย่าพยากรณ์กันตัวเองยังไม่ได้พยากรณ์คนอื่นจะมาพยากรณ์กันได้ยังไงและคนที่รับฟังก็เหมือนกันรับฟังแล้วก็ไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณารับว่าโป่งเปียงออกมาเลยนั่นพอดีกันเป็นอันว่าคนโฆษณากับคนรับฟังราคาเดียวกันก๋วยเตี๋ยว2ชาม5สตังค์เหมือนกันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวชามละ3บาท อันนี้เรามาพูดกันนึกว่าคนที่เป็นพระอรหันต์แล้วสำหรับพระทรงตัวอยู่ได้และคฤหัสถ์ไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้เช่นในสมัยองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาท่านบอกว่าคนที่เป็นคฤหัสถ์เป็นอรหันต์แล้วจะต้องนิพพานในวันรุ่งขึ้นไม่ใช่7วันไม่เคยเห็นหนังสือฉบับไหนบอกว่า7วันเพราะวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าถูกนางยักษิณีแปลงเป็นวัวแม่ลูกอ่อนควิดตายทุกคนบางทีฟังเทศทราบว่า7วันตอนนี้อาตมาก็ไม่ขอยืนยันเพราะว่าไม่เคยเป็นพระอรหันต์ในสมัยเป็นคฤหัสถ์และเป็นพระนี่ก็ยังสงสัยตัวเองเหมือนกันว่าเพียงแค่กัลยาณชนคนดีของพระพุทธเจ้าเข้าถึงแล้วได้ยังก็ไม่รู้กัลยาณชนหมายถึงว่าคนมีฌานที่ก็ลือกันว่าพระมหาวีระหรือฤาษีดิ่งดำไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เป็นพระทรงฌานอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะเข้าได้หรือไม่ได้มีจริงหรือไม่จริงยังไม่รู้เลยแต่ท่านผู้นั้นก็ย่องพยากรณ์เสียแล้วแต่ตัวเองยังไม่รู้เนี่ยคนอื่นขืนรู้มากกว่านี่ชักจะยุ่งเหมือนกันเอามาพูดกันถึงว่าพระอรหันต์ถ้าเป็นพระทรงชีวิตได้คฤหัสถ์ทรงชีวิตอยู่ไม่ได้นี่เป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่มาถามกันเป็นอย่างมากอาตมาเองก็ไม่ใช่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะได้พูดให้เข้าใจชัดก็ได้แต่บอกว่าการเป็นอรหันต์นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นเรื่องของอจินไตยเป็นสภาวะที่ชาวบ้านไม่ควรคิดคิดยังไงมันก็ไม่ออกแม้แต่ปุถุชนคนธรรมดาปรารถนาจะคิดถึงอารมณ์ของพระโสดาบันก็คิดไม่ถึงคิดเท่าไรมันก็ผิดถอยหลังลงไปจะมาคิดถึงกำลังของบุคคลผู้ทรงฌานมันก็คิดไม่ถึงคิดไม่ออกได้แต่เดาๆพระโสดาบันจะมาเข้าใจอารมณ์ของพระอนาคามีมันก็ไม่ได้เพราะตัวยังไม่ถึงก็คิดได้แต่อารมณ์หยาบๆเท่าที่ตัวได้เท่านั้นพระอนาคามีจะมาเข้าพิจารณาเข้าใจถึงอารมณ์ของพระอรหันต์มันก็ไม่ได้ อันนี้ตามพระบาลีมีอยู่คือมาองค์สมเด็จพระบรมครูลงจากดาวดึงส์ที่ประตูเมืองสังกัตนครสมเด็จพระชินวรตรัสถามปัญหาของปุถุชนปุถุชนตอบได้ถามปัญหาของคนที่มีฌานปุถุชนตอบไม่ได้บุคคลที่มีฌานตอบได้ถามปัญหาของพระโสดาบันท่านที่ได้ฌานโลกีย์ตอบไม่ได้พระโสดาบันตอบได้ถามปัญหาของพระอนาสกิทาคามีพระโสดาบันตอบไม่ได้พระสกิทาคามีตอบได้ถามปัญหาของพระอนาคามีพระอนาท่านที่เป็นสกิทาคามีตอบไม่ได้พระอนาคามีตอบได้ถามปัญหาของพระอรหันต์พระอนาคามีตอบไม่ได้พระอรหันต์ตอบได้ถามปัญหาของอาสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายคือวิสัยของพระสาวกเบื้องซ้ายพระอรหันต์ธรรมดาตอบไม่ได้อากสาวกเบื้องซ้ายคือพระโมคคัลลาตอบได้ถามปัญหาวิสัยของพระอากสาวกเบื้องขวาพระโสดาพระโมคคัลลาตอบไม่ได้พระสารีบุตรตอบได้ถามวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสารีบุตรตอบไม่ได้พระพุทธเจ้าต้องถามให้ในพระสารีบุตรจึงตอบได้นี่เป็นอันว่าเรื่องที่เรายังไม่ถึงมันเป็นอจินไตยนิ่งครูว่าที่เป็นอรหันต์แล้วจะต้องตายในวันรุ่งขึ้นก็เป็นเรื่องไม่ควรคิดมีหลายท่านบอกว่าถ้าสมมติว่าถ้ารถมีน้ำมันอยู่เมื่อวิ่งไปถึงสถานีแล้วก็ยังจะวิ่งต่อไปได้นั่นมันเป็นรถยนต์ถ้าบังเอิญเป็นรถไฟถ้าสุดทางแล้วมันวิ่งไปไม่ได้ได้แต่วิ่งกลับแต่สำหรับพระอริยเจ้าก็วิ่งกลับไม่ได้เหมือนกันถ้าเป็นอรหันต์แล้วจะถอยหลังมาเป็นพระอนาคามีสีทาคามีนี่ถอยไม่ได้นี่เป็นจุดบังคับนี่เป็นการหนึ่งเรื่องของพระอรหันต์ก็เป็นสภาวะอจินไตยอย่างพระสารีบุตรเมื่อเวลาที่จะนิพพานอยู่ๆก็ไปลาพระพุทธเจ้าบอกว่าจะไปขอนิพพานในห้องที่ตนเกิดที่มันดาคลอดท่านห้องไหนท่านจะนิพพานที่นั่นอย่างพระมหาโมคคัลลานะเวลาที่ถูกโจรทุบท่านไม่ยอมตายเมื่อโจรไปแล้วอธิษฐานประสานกระดูกให้ติดกันเหาะมาลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตายปรินิพพานนี่เรื่องนี้ก็ต้องคิดอย่างพระอนนท์ก็เช่นเดียวกันเวลาที่ท่านจะนิพพานรู้การนิพพานว่าถ้าเรานิพพานแล้วนี่บรรดาญาติจะทะเลาะกันฉะนั้นจึงไปนิพพานบนอากาศระหว่างแม่น้ำทั้งสองฝากทางโน้นญาติข้างแม่ข้างนี้ญาติข้างพ่อนิพพานบนอากาศและอธิษฐานเตโชธาตุเผาร่างกายอธิษฐานให้กระดูกต้องในกายนี้แบ่งเป็นสองส่วนตกฝั่งโน้นหนึ่งส่วนตกฝั่งนี้หนึ่งส่วนนี่เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องของพระอรหันต์ท่านท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คงจะเป็นอรหันต์ขั้นชลภิญโญหรือตปิเรียกว่าอภิญญาหกหรือปฏิสัมภิทาญาณเป็นอันว่าเรื่องนี้อาตมาไม่ขอตอบขอตอบแต่เพียงว่าตามที่พระอาจารย์บอกมาว่าเป็นเรื่องของอจินไตยไม่ควรคิดคือมีคนถามหลายคนก็เลยบอกว่าจะขอถามพระอาจารย์ก่อนพระอาจารย์ท่านบอกมาว่าตอบเขาไปสิว่ามันเป็นเรื่องของอจินไตยยังไม่ควรจะคิดถ้าอยากจะรู้จริงๆให้ทำตนเป็นพระอรหันต์เสียแล้วเขาจะรู้เองเหมือนกับคนที่อยู่ฝั่งทะเลฝั่งนี้คนที่อยู่ฝั่งทะเลฝั่งโน้นเขาบอกว่าโน้นในแดนโน้นมีทองคำมากมีเพชรพลอยมากจะเดินไปทางไหนก็เต็มไปด้วยทองคำเต็มด้วยเพชรด้วยพลอยแต่คนฝั่งนี้ไม่เคยเห็นทองคำไม่เคยเห็นเพชรพลอยมีแต่ผืนแผ่นดินธรรมดาคนนั้นจะมาพูดยังไงก็ตามทีดีไม่ดีแกก็หาว่าบ้าทางท่านที่ของนั้นเป็นของจริงเพราะอะไรเพราะเขาไม่เห็นเขาจะเดินไปทางไหนก็ตามมีแต่ดินมีแต่หินไม่มีทองคำไม่มีเพชรไม่มีพลอยข้อนี้มีอุปมาชั้นใด แม้เรื่องของพระอริยเจ้าก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่เรื่องของพระผู้ทรงฌานและท่านผู้ทรงฌานก็เช่นเดียวกันย่อมเป็นอจินไตยคือเป็นวิสัยที่ไม่ควรคิดสำหรับบุคคลที่ยังเข้าไม่ถึงให้ละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ก็ขอมาสรุปเรื่องราวความการปฏิบัติความเป็นพระอรหันต์คือเป็นพระโสดาสิกิทาคานาคาพระอรหันต์การปฏิบัติแบบย่อๆแต่ความจริงปฏิบัติแบบนี้ก็ไม่ใช่ย่อเป็นแบบปกติของท่านที่ปฏิบัติกันมาแต่ว่าต้องใช้ปัญญาเข้าช่วยมากสักหน่อยในประการหนึ่งก็ได้แก่บุคคลที่เป็นฆราวาสแล้วต้องเป็นอรหันต์แล้วต้องตายในวันรุ่งขึ้นเอามาพูดสู่กันฟังในที่นี้ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เปลื้องความสงสัยว่าเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นที่ตอบไปแล้วสั้นๆก็คือเป็นอจินไตยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนตอบคนพูดเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไปถามพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ท่านยิ้มบอกว่ามันเป็นเรื่องอจินไตยเรื่องของผู้ใหญ่เด็กจะรู้ได้ยังไงเด็กที่ไม่เคยเรียนหนังสือเลยไปถามเด็กอนุบาลว่าเรียนหนังสือเขาว่ายังไงเด็กคนนั้นอ่านหนังสือให้ฟังเด็กที่คนไม่เคยเรียนก็ไม่รู้กลัวตัวนี้ตัวกอตัวขอตัวคอไอ้เจ้าเด็กที่ไม่เคยเรียนมันก็ฟังส่งเด็ดตอนนี้มาฟังเด็กที่เรียนอนุบาลไปฟังเด็กที่เรียนชั้นมัธยมชั้นประถมเขาอ่านหนังสือฟังเขาคิดเลขให้ดูแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้นี่กับไอ้นั่นมันผสมกันอ่านว่าอย่างนี้มันเป็นยังไงไม่รู้นี่ข้อนี้ชั้นใดบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพระอาจารย์ใหญ่ท่านบอกว่าใครอยากจะรู้ว่าเป็นอรหันต์แล้วทำไมจึงตายในวันรุ่งขึ้นก็ลองเป็นอรหันต์ดูและจะได้ทราบชัดว่าคำพระพุทธธรรมหลักขององค์สมเด็จพระบรมครูว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นอัลบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านฉบับการฉลุสรุปคำเป็นพระอริยเจ้าความจริงย่อดีง่ายดีในการปฏิบัติอย่างนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันไม่ต้องไปจับนี่ต้องไม่ต้องไปจับนั่นให้มันเกะกะเหมาะสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มีวิสัยเป็นสุขวิปัสสโกสำหรับวันนี้มองดูเวลามันก็หมดซะแล้วความจริงสองหน้านี่รู้สึกว่าพูดไวไปหน่อยเพราะใช้เวลารีบจะรวบรัดให้มันจำกัดก็ต้องขออภัยแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังสวัสดี
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครล่ะครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
4: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
5: เบอร์เกอร์แพลนเบส
4: ฮะแพลนเบสคืออะไร
5: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
6: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรส์ออร์แกนิกค่ะ
6: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
7: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
6: ยอดเยี่ยมมากๆเลยแหละครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
9: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบปวดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
10: คำว่าสามัคคีนี้ขอวิเคราะห์ศัพท์ว่าเป็นการกระทำของแต่ละคนทำความดีเว้นจากความไม่ดีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันของแต่ละบุคคลอย่างนี้ถ้าชาติสามัคคีชาติก็ไม่แตกสลายคุมไว้ติดคำว่าคุมนี้อาจจะไม่ชอบกันเพราะเหมือนควบคุมเหมือนคุมขังแต่คุมหมายความว่าอยู่ติดอยู่เป็นชาติได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2521

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: พึ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึง
2: สำนักงานมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
3: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
3: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
4: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
3: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
4: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
3: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
5: ตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม
6: ่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศในฐานะผู้แทนพระองค์เพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์โดยการประชุมวันนี้มีวาระสำคัญเสนอเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอมาตรการจัดการกรณีพบการทุจริตสอบเข้ารับราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอขอความเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.เพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศกระทรวงการคลังเสนอเรื่องความร่วมมือกับรัฐบาลสปป.ลาวในการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางรวมทั้งเสนอการให้สัตยาบันพิธีสารอนุวัตรข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่6ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนนอกจากนี้ยังต้องติดตามการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่คาดว่ามีการเสนอชื่อนายเอกภพเกียรติเศษแทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกรวมทั้งการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์เพื่อรองรับตำแหน่งที่จะว่างลงหลังวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2วันนี้เริ่มมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินกว่า 53,000 ล้านบาท
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เวลา 9:00 น.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2ต่อเนื่องจากการประชุมวันนี้ซึ่งที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรา13งบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับก่อนพักการประชุมเวลา 24:39 น.รวมเวลาพิจารณา 15:39 น.วันนี้ที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณามาตรา14งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินประมาณ 53,000 ล้านบาทครอบคลุมภารกิจส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนการดูแลและช่วยเหลือเกษตรกรโดยคาดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะอภิปรายรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณพร้อมเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดชวิสาปทุมมารายงาน
5: แม่ทัพภาคที่4ย้ำเดินหน้าแก้ปัญหาประชาชนบูรณาการทุกภาคส่วนสร้างความมั่นคงชายแดนใต
8: ้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ยืนยันความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการดูแลประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการเสริมสร้างความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่แม่ทัพภาคที่4กล่าวว่า ทุกข้อเสนอแนะและปัญหาที่ได้รับจากประชาชนจะถูกนำไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดพร้อมกันนี้ได้ย้ำถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและภาคประชาชนในการร่วมกันสร้างความสงบสุขและความมั่นคงอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนจะยังคงทำงานเคียงข้างประชาชนและไม่ทอดทิ้งพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thai
10: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
12: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
13: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
14: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
13: เขาเร่งความเร็วไปที่100
14: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
13: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
14: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
13: เมื่อเกิดการชน
14: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส.
15: คือรู้รักสามัคคีนี้เองก็คงทำให้อยู่กันได้ต่อไปความจริงประเทศไทยนี้ก้าวหน้ามามากแล้วและก็ก้าวหน้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปสิ่งที่สำคัญก็คือต้องใช้หลักที่พูดเมื่อวานนี้แต่พูดผิดพลาดไปวันนี้จึงมาแก้เสียยืดยาวแก้คำเดียวแก้คำว่าจักเป็นรักหรือรักเป็นจักก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมื่อวานนี้พูดผิดยอมรับเขียนไว้อย่างดีว่าคนไทยรู้รักความสามัคคีไพร่ไปพูดว่ารู้จักความสามัคคีซึ่งก็ไม่ผิดนักแต่รู้รักความสามัคคีนั้นซึ้งกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็จะซึ้งและรู้รักความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2530

0: เอาเอาเอาเอาจูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นซักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณทั้งจัดซื้อและดูแลน่ะ
1: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
0: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษี
2: ซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
3: รู้ได้ไงอ่ะ
4: รู้สิครับ
5: รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
4: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม่
5: ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้น
6: สั่งกั้นพื้นที่เร่งสูบออกเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากลิ่นและคราบน้ำมันรั่วไหลภายในระบบท่อระบายน้ำบริเวณใต้จำเป็นต้องหยุดการปฏิบัติการไว้ชั่วคราวทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายเข้าปิดกั้นท่อระบายน้ำเพื่อกักเก็บคราบน้ำมันให้อยู่ในพื้นที่จำกัดระยะทางประมาณ50เมตรพร้อมเตรียมประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพื่อวางแผนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษเร่งสูบน้ำและคราบน้ำมันที่เหลืออยู่ออกจากระบบท่อระบายน้ำให้หมดโดยเร็วที่สุดต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
6: จังหวัดยะลาเดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยยึดตามข้อกำหนดและมติของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางรักษาสมดุลการกักเก็บเพื่อความมั่นคงด้านน้ำตลอดปี
8: นายพิพัฒน์เจษฎานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยว่าทางคณะกรรมการได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้โดยรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำและพื้นที่รองรับน้ำหลากสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปจะพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเป็นสำคัญหากคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมากทางคณะกรรมการจะพิจารณาเพิ่มอัตราการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับรองรับน้ำหลากในทางกลับกันหากคาดการว่าปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างน้อยจะปรับลดการระบายน้ำลงเพื่อสงวนน้ำกักเก็บไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงหน้าแล้งสำหรับประชาชนและหน่วยงานที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำของเขื่อนบางลางได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน eGAT 1บนสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ Android และ iOS อัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
6: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักมากน้ำท่วมฉับพลันคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายนนี
9: ้นายจุมพจน์อนุชาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนนี้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่พร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน
10: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
11: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
10: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
11: ใช่ๆที่โกง
10: เพิ่มขึ้น
11: นิสัยอ่ะ
10: เพิ่มขึ้น
11: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
10: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
3: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
12: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
13: ยังไม่ได้พูดคำที่เคยพูดทุกครั้งคือต้องสามัคคีกันต้องไม่ปัดขากันมากเกินไปแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแบบที่บางคนนึกจะทำจะต้องให้ทุกคนมีโอกาสทำงานทำงานตามหน้าที่เมื่อทำงานตามหน้าที่แล้วก็ต้องหวังดีต่อผู้อื่นนี่เป็นหลักที่สำคัญต้องทำงานด้วยการเห็นอกเห็นใจกันและทำด้วยความขยันหมั่นเพียรพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540

0: ลุงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยเบื่อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช
2: ่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังการเข้าพบของนางซาโนนาฟิชเชอร์ซัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยว่าได้หารืออย่างตรงไปตรงมาถึงกรณีที่คนไทยกังวลใจต่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมของชาวอิสราเอลที่กระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นโดยเฉพาะการรวมตัวเป็นชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงาโดยนายเสียศักดิ์ยืนยันว่าหากเกิดการกระทำผิดฝ่ายไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับชาวต่างชาติทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเน้นย้ำว่าแม้ไทยได้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยเช่นเดียวกันจึงต้องร่วมมือกันแก้ไขเพื่อไม่กระทบความสัมพันธ์และผลประโยชน์ร่วมกันทางด้านแรงงานและการเกษตรขณะที่เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจโดยจะเร่งแจกเอกสารข้อควรทำและไม่ควรทำหรือ do's and don'ts ให้กับชาวอิสราเอลผ่านสถานทูตกรมการกงสุลบริษัททัวร์และสายการบินก่อนเดินทางมายังประเทศไทยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีสำคัญอย่างตรงไปตรงมาโดยออกหมายเรียกส.ส.พรรคประชาชนเข้าพบเป็นครั้งที่3หลังพบพฤติกรรมสงสัยพร้อมเตรียมสรุปสำนวนคดีฟอเร็กซ์ทีดีส่งอัยการสิ้นเดือนนี
5: ้คุณตำรวจโทรัฐพลนวราธิบดีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีของดีเอสไอกรณีนายสมชาติเตถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพบประชาชนว่าในการสอบสวนได้ออกหมายเรียกเป็นครั้งที่3ให้เข้ารายงานตัวในวันที่14กันยายนนี้เนื่องจากมีการสืบสวนพบพฤติการสุ่มเสี่ยงทั้งการปิดบริษัทและการเร่งนำที่ดินออกขายในราคาต่ำกว่าราคาจริงโดยเน้นย้ำว่าหากออกหมายเรียกครั้งนี้แล้วยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีในข้อหาขัดขืนหมายเรียกตามพระราชบัญญัติการสืบสวนคดีพิเศษทันทีส่วนความคืบหน้าคดีโฟเร็กซ์ทีดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคาดว่าจะสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการได้ในช่วงปลายเดือนนี้โดยมีผู้ต้องหาหลายรายและอาจมีชื่อของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์นักแสดงชื่อดังรวมอยู่ด้วยนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังปฏิเสธกระแสข่าวการปรับย้ายอธิบดีดีเอสไอโดยยืนยันว่าการพิจารณาบุคลากรระดับผู้บริหารจะยึดผลสัมฤทธิ์ของงานย้อนหลัง2ปีเป็นหลักไม่ใช่การล้างบางทางการเมืองอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: เอสโตเนียคัดค้านร่างกฎหมายของสหภาพยุโรปที่ห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียนางลีซาลีปาโกสตารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกิจการดิจิทัลของเอสโตเนียเปิดเผยว่าสหภาพยุโรปไม่ควรห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียแต่ควรกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพิ่มมาตรการคุ้มครองเยาวชนที่เข้มงวดขึ้นเนื่องจากเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมข้อมูลข่าวสารแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจึงควรถูกออกแบบโดยคำนึงถึงสิทธิ์และประโยชน์สูงสุดของเยาวชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมขณะที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเรียกร้องให้นางเออร์ซูล่าฟอนเดอเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปเสนอร่างกฎหมายของสหภาพยุโรปเพื่อห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช้โซเชียลมีเดียทั้งนี้สหภาพยุโรปเตรียมประกาศร่างกฎหมายจำกัดอายุผู้ใช้โซเชียลมีเดียฉบับใหม่ในวันที่16กันยายนนี้ซึ่งอาจกำหนดอายุขั้นต่ำไว้ที่13หรือ15ปีปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ความสุข
1: นะครับใช่อยากกินขนม
2: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้าน
1: ะครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
2: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
3: โกงเอาเราไม่โกง
4: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
5: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
6: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
7: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
6: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
7: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
6: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
7: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
6: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
4: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
9: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
10: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
11: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
12: คำว่าปรองดองคำว่าสามัคคีสำคัญมากต้องมาหาทางที่มารวมปรองดองกันได้แต่ว่าที่เป็นอย่างนี้คนสองคนความคิดไม่เหมือนกันมีไม่เหมือนมีให้เหมือนกันไม่ได้คนแต่ละคนมีความคิดต่างกันมีแนวชีวิตคนละอย่างได้เรียนรู้มาคนละอย่างได้มีประสบการณ์มาคนละอย่างแต่ว่าถ้ามาสัมมนากันนะเชิงปฏิบัติการก็จะสำเร็จได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2544

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่2ไทยและอิสราเอลร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1: อิหร่านขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วอ่าวเปอร์เซียท่ามกลางราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3-2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2พร้อมตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ยังไม่สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรรวมถึงงบประมาณผูกพันที่ไม่คุ้มค่า
2: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งมีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2ต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยเริ่มพิจารณามาตรา14งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำกับวงเงิน 53,050 ล้าน 36,600 บาทนายณัฐชาอินชัยบุญสวัสดิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณของกรมประมงยังไม่สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยเฉพาะปัญหาปลาหมอคางดำพร้อมคัดค้านงบผูกพันกว่า229ล้านบาทสำหรับก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากมีส่วนของท้องถิ่นอยู่แล้ว
3: ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำมูลค่ามหาศาลท่านประธานงบประมาณที่ขอผูกพันปีนี้229ล้าน320,000บาทปีนี้ปี2570จะต้องเบิกจ่าย 34.39 ล้านบาทในห้องอนุรับไปดำเนินการเขาก็เลยมองเห็นว่ามันไม่สมควรไม่น่าจะเกิดขึ้นในสถานการณ์เร่งด่วนอย่างนี้เลยปรับลดท่านประธานไป 750,000นี่เดือดร้อนมากปรับลดไป 750,000 มูลค่าการก่อสร้างเนี่ยตกตารางเมตรละ 150,000 ท่านประธานนี่เท่ากับว่าตัดไปประมาณไม่ถึง7ตารางเมตรมันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่ามันมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดมันมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนถึงแม้ว่าพิษปัญหาปลาหมอคางดำจะกัดกินชีวิตเกษตรกรไปขนาดนี้
2: ขณะที่นายกรมีดีส.ส.สมุทรสาครพรรคประชาชนเสนอปรับลดงบกว่า100ล้านบาทจากรายการที่เห็นว่าซ้ำซ้อนหรือก่อภาระผูกพันระยะยาวเช่นการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าครุภัณฑ์ที่เพิ่งจัดหาในปี2569รวมถึงโครงการที่เพิ่มงบแต่ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดลดลงด้านนายยุพราชบัวอินส.ส.เพชรบูรณ์พรรคภูมิใจไทยตั้งข้อสังเกตการคำนวณต้นทุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรลดลงส่วนทางกับต้นทุนปุ๋ยน้ำมันและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ทบทวนวิธีสำรวจต้นทุนและตรวจสอบระบบรับซื้อการวัดความชื้นและการกำหนดราคาเพื่อป้องกันการเอาเปรียบเกษตรกรโดยเห็นควรตัดลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือดำเนินการได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริงชวิสาประทุมมารายงาน
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณามาตรการป้องกันทุจริตสอบเข้ารับราชการรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและการแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศในฐานะผู้แทนพระองค์เพื่อร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์โดยการประชุมวันนี้มีวาระสำคัญเสนอเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เสนอมาตรการจัดการกรณีพบการทุจริตสอบเข้ารับราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอขอความเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.เพื่อเป็นกรอบในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศกระทรวงการคลังเสนอเรื่องความร่วมมือกับรัฐบาลสปป.ลาวในการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางรวมทั้งเสนอการให้สัตยาบันพิธีสารอนุวัตรข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่6ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนขณะที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอจำนวน1ตำแหน่งได้แก่นายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายน2569เป็นต้นไปกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคทางกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการระดมทุน
4: นายกชนันท์เบญสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่ากระทรวงอว.ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพื่อลดอุปสรรคทางกฎหมายที่พบช่องว่างทางการเงินและแนวโน้มการหลั่งไหลของเงินทุนไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศโดยใช้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเพื่อเพิ่มช่องทางสนับสนุนการเติบโตสำหรับสตาร์ทอัพและนักลงทุนโดยสตาร์ทอัพที่ได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเวลา5ปีและสำหรับกลุ่มที่จัดอยู่ในประเภทเทคโนโลยีเชิงลึกและกรรมการอาจขยายระยะเวลาให้รวมแล้วสูงสุดถึง10ปี
5: ปัจจุบันเราพยายามที่จะดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่นะครับเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เนี่ยก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับประเด็นของตัวพรบ.นี้นะครับจะมีเรื่องเกี่ยวกับการระดมทุนของสตาร์ทอัพนะครับให้สามารถที่จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถที่จะขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปได้แล้วก็ออกหุ้นกู้ของบริษัทได้ตรงนี้จะเป็นการปลดล็อกครั้งใหญ่นะครับแล้วก็อย่างที่สองคือการจัดสรรหุ้นใหม่นะครับตรงนี้เองก็จะสามารถที่จะทำให้จัดสรรหุ้นใหม่ให้แก่นักลงทุนภายนอกเพิ่มเติมจากการจัดที่จะเป็นผู้ถือหุ้นเดิมนะครับ
4: ด้านนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่าเมื่อสตาร์ทอัพไทยมีข้อมูลกลางในเรื่องโครงการสนับสนุนและข้อมูลเงินทุนจะช่วยสร้างโอกาสกระตุ้นการลงทุนให้สตาร์ทอัพไทยเติบโตได้มากยิ่งขึ้นและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและจะนำไปสู่การผลักดันเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายในหลายประเด็นสำคัญเช่นการรองรับการออกหุ้นกู้ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ซึ่งเป็นเครื่องมือระดมทุนยอดนิยมของสตาร์ทอัพระดับโลกการอนุญาตให้บริษัทจำกัดสามารถถือหุ้นของตนเองเพื่อนำมาจัดสรรเป็นหุ้นจูงใจให้กับพนักงานหรือกรรมการช่วยดึงดูดทาเลนต์เข้ามาร่วมงานรวมทั้งการรับรองการเปลี่ยนหนี้สินให้กลายเป็นทุนจดทะเบียนเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินตลอดจนจะมีการเร่งส่งเสริมมาตรการจากภาครัฐให้สตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างต่อเนื่องอย่างที่การกิจปาโลรายงาน
0: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีซึ่งยังไม่มีการปิดดีลขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของ2ฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับผลการหารือเรื่องภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐในลักษณะมีการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปเรื่องอัตราภาษีแล้วโดยระบุว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจะทำความตกลงร่วมกันได้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ทั้งนี้ในการหารือระหว่างนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีการหารือมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของข้อตกลงร่วมกันได้พร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้ง2ฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วขณะที่การไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐด้วยทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคโดยเชื่อมั่นว่าความคืบหน้าที่เกิดขึ้นจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเดินหน้าความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐต่อไปปุริมปราโสภาภาครายงาน
0: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโด ดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำขั้นสุดท้ายคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในเร็ววันนี้ทั้งนี้คาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USTR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทำให้เจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี
7: ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะเพราะว่าเราไปกันครั้งนี้เนี่ยเราไปเป็นทีมประเทศไทยจริงๆก็มีหน่วยงานที่มาจากกระทรวงต่างๆและก็รวมถึงภาคเอกชนด้วยที่ให้ความสนับสนุนร่วมมือทำให้เราสามารถจะเจรจาหาข้อสรุปได้อย่างดีแล้วก็แน่นอนค่ะเป็นนโยบายโดยตรงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการที่เราไปเจรจาได้ก็คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรก็จบในสาระสำคัญทุกประเด็นค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญเนี่ยก็ได้คุยกันได้ครบถ้วนตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟนอลกันที่ตรงนั้นค่ะ
0: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้กระทรวงพาณิชย์มีการเสนอวาระการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงภายหลังมีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่เรียบร้อยแล้วโดยจะพิจารณาหมุนเวียนข้าราชการระดับ40ในหลายตำแหน่งเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจและการบริหารงานของกระทรวงไทยและอิสราเอลร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
8: นายเกียรติศักดิ์ คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าพบหารือที่กระทรวงการต่างประเทศช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าได้มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาถึงประเด็นที่เป็นความกังวลของคนไทยขณะนี้เกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยและกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมกระทบต่อความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดพังงาและภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนโดยได้ยืนยันว่าหากเกิดกรณีนักท่องเที่ยวอิสราเอลกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งไม่ใช่การเลือกปฏิบัติเนื่องจากชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายลักษณะนี้ในประเทศไทยจะถูกบังคับใช้กฎหมายลักษณะเดียวกันอย่างเด็ดขาดทุกกรณีนายเสียศักดิ์ยังย้ำว่าไทยและอิสราเอลต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้สถานการณ์ขณะนี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอิสราเอลซึ่งมีผลประโยชน์และความร่วมมือระหว่างกันหลายด้านทางการเกษตรและแรงงานพร้อมกล่าวเสริมว่าแม้ไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยเช่นเดียวกัน
9: เพราะฉะนั้นวันนี้ก็อย่างที่เรียนก็เป็นการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาเราต้องรับทราบเข้าใจปัญหาแล้วก็ขอให้ท่านทูตอิสราเอลอย่าได้นิ่งนอนใจแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยเพราะว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเราให้ความสำคัญแต่มันไม่ใช่เรื่องรายได้อย่างเดียวนะครับเราก็เคารพในศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทยไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวมาประเทศไทยแล้วนำเงินรายได้มาให้ประเทศไทยและทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แต่แน่นอนการท่องเที่ยวนั้นมันเป็นช่องทางสำคัญที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวการประพฤติของนักท่องเที่ยวก็ย่อมส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับ
8: ด้านนางอโลนาได้รับทราบปัญหาและยืนยันว่าฝ่ายอิสราเอลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นโดยขณะนี้ฝ่ายอิสราเอลจะมีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสิ่งที่ไม่ควรทำและควรทำแจกจ่ายที่กรมการกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยบริษัททัวร์และสายการบินให้กับชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวไทยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดคดีสำคัญโดย DSI ออกหมายเรียกส.ส.พรรคประชาชนครั้งที่3พร้อมพบพฤติการสงสัยปิดบริษัทและขายที่ดินต่ำกว่าราคาจริงด้านคดี Forex TD เตรียมส่งฟ้องอัยการสิ้นเดือนนี
10: ้พลตำรวจโทรัชพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ของนายสมชาติเตถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกเป็นครั้งที่3ให้เข้ารายงานตัวในวันที่14กันยายนนี้หลังจากที่มีการขอเลื่อนใน2ครั้งที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่า ต้องเร่งรัดดำเนินการเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบสวนพบพฤติการสุ่มเสี่ยงทั้งการปิดบริษัทและจำนำที่ดินหลายแปลงรวมถึงในพื้นที่ภาคอีสานก่อขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาจริงซึ่งผิดปกติทั้งนี้หากออกหมายเรียกครั้งที่3แล้วยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสืบสวนคดีพิเศษมาตรา24ในข้อหาขัดขืนหมายเรียกทันทีส่วนการอ้างติดสมัยประชุมสภานั้นเป็นเพียงการเรียกมาให้การในฐานะพยานซึ่งสามารถนำพยานหลักฐานเข้ามาชี้แจงได้โดยไม่เสียสิทธิ์นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าคดีโฟร์เรกทีรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายภาวุฒิพงศ์ยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยคาดว่าพนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการได้ในช่วงปลายเดือนนี้ซึ่งการสั่งฟ้องดังกล่าวจะมีผู้ต้องหาจำนวนหลายรายโดยอาจมีชื่อของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์นักแสดงชื่อดังรวมอยู่ด้วยสักศิษย์ประดับสินรายงาน
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3ติดตามเหตุน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำสั่งกั้นพื้นที่เร่งสูบน้ำมันออกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากลิ่นและคราบน้ำมันรั่วไหลภายในระบบท่อระบายน้ำบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยยานนาวาโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำมันจากบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาสามารถสูบน้ำมันออกจากท่อระบายน้ำได้แล้วประมาณ 5,000 ลิตรแต่เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไหลลงสู่ท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องหยุดการปฏิบัติการไว้ชั่วคราวทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายเข้าปิดกั้นท่อระบายน้ำเพื่อกักเก็บคราบน้ำมันให้อยู่ในพื้นที่จำกัดระยะทางประมาณ50เมตรพร้อมเตรียมประชุมร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพื่อวางแผนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษเร่งสูบน้ำและคราบน้ำมันที่เหลืออยู่ออกจากระบบท่อระบายน้ำให้หมดโดยเร็วที่สุดต่อไปขณะที่เหตุน้ำมันรั่วไหลจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9กรมควบคุมมลพิษสามารถกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันได้ทั้งหมดแล้วพร้อมตรวจสอบค่าก๊าซพิษและการลุกติดไฟไม่พบค่าอันตราย
2: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ติดตามและสนับสนุนการจัดการกรณีน้ำมันรั่วไหลจากศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9ที่ไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำสาธารณะอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งเก็บกู้และกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งจากการติดตามเมื่อวานนี้บริษัทได้ดำเนินการสูบน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องสามารถนำของเสียที่ปนเปื้อนออกจากพื้นที่เสร็จแล้วโดยหลังการดำเนินการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในบ่อพักน้ำทิ้งพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เท่ากับ0 ppm ขณะที่ค่าการลุกติดไฟเท่ากับร้อยละ0ซึ่งผลการตรวจวัดหลังกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันพบค่าก๊าซสำคัญดังกล่าวอยู่ที่0สามารถลดการปนเปื้อนและกลิ่นไอระเหยในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนขณะที่บริษัทเจนโก้จำกัดยังได้ขนย้ายกระสอบที่ใช้ปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่คลองสามเสนไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดแล้วส่งผลให้ของเสียและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้รับการจัดการและนำออกจากพื้นที่ครบถ้วนอย่างไรก็ตามแม้การกำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันจะแล้วเสร็จและผลการตรวจวัดก๊าซสำคัญทั้ง3ชนิดอยู่ที่ศูนย์กรมควบคุมมลพิษจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภายหลังการกำจัดน้ำเสียและตะกอนปนเปื้อนเสร็จแล้วพร้อมสอบถามประชาชนในพื้นที่ถึงสถานการณ์กลิ่นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งประเมินสถานการณ์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อให้การจัดการปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงพลังงานเร่งรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนต่อร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยตอบโจทย์สนองความต้องการไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นและรองรับ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าคาดกับเคลื่อนแผนได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
6: นายประเสริฐสิงห์สุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานมุ่งเน้นเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมศึกษาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผน PDP มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยร่างแผน PDP ฉบับใหม่มุ่งเน้นความมั่นคงทางพลังงานท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ควบคู่กับการบรรลุเป้าหมายเนซิโลเพื่อรองรับการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนระดับสากลโดยตั้งเป้าควบคุมค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดทั้งแผนไว้ไม่เกิน3.88 บาทต่อหน่วยนอกจากนี้แผนใหม่ยังเน้นรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเติบโตสูงขึ้นจากกลุ่มศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณสำรองไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ125ซึ่งเพียงพอต่อการรองรับในระยะสั้นพร้อมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดสูงถึง60-80%เสริมด้วยระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่และยังคงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR กำลังการผลิตรวมประมาณ 9,000 เมกะวัตต์ภายในปี2050ในระยะแรกโครงการ SMR จะมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้ริเริ่มควบคู่ไปกับการยกระดับกฎระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากลการพัฒนาบุคลากรและการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
12: PDP ฉบับใหม่ยากกว่าเดิมเยอะเพราะว่ามีเรื่องของ Data Center มีเรื่องของการผลิตเองใช้เองมีเรื่องของการเปิดเสรีมีเรื่องของ Net Zero นะครับในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นในวันนี้นะครับหรือเราจะเปิดรับฟังความคิดเห็นอาทิตย์หนึ่งนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อเสนอข้อแนะนำครับถามในต่างๆมาตามช่องทางนะครับได้แล้วเดี๋ยวเราก็พยายามจะ address ทุกความคิดเห็นว่าอันนี้เราได้ผนวกเราได้วางแผนเพื่อรองรับสิ่งเหล่านั้นไว้มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่เราได้รับข้อคิดเห็นในต่างๆเนี่ยทางสนพ.แล้วก็ทางคณะอนุกรรมการก็คงต้องมาดูอีกทีว่าจะต้องมีการปรับไหมจะปรับอย่างไรนะครับณปัจจุบันเนี่ยว่าสีทนายโอเนี้ยก็จะสะท้อนกับเรื่องของการเพิ่มตัวพลังงานสะอาดเต็มแม็กซ์หรือจะไปทาง CCS หรือจะไฮบริดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆนะฮะก็คงมีโอกาสได้วิพากษ์วิจารณ์นะครับ
6: สำหรับกรอบระยะเวลาและกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นระยะเวลา1 สัปดาห์ก่อนสรุปและปรับปรุงแผนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นัทสรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาทะเลาะวิวาทของนักศึกษา2สถาบันในวันพรุ่งนี้นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงกรณีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บวันนี้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นความรุนแรงพอสมควรซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายฝ่ายที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดและตั้งแต่ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งได้พูดคุยกับอธิการบดีของทั้งสองสถานศึกษาทั้งในประเด็นการปรับรูปแบบการเรียนการสอนใช้วิธีเหลื่อมเวลาและให้นักศึกษาปทุมวันออกไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติที่บริษัทโดยตรงตั้งแต่ชั้นปีที่1เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันซึ่งดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วควบคู่กันไปกับการที่มีคณะกรรมการยุติข้อพิพาทของทั้งสองสถาบันได้พยายามผลักดันให้มีการย้ายสถานศึกษาโดยเฉพาะอุเทนถวายให้ย้ายออกไปตั้งในจุดอื่นแต่การดำเนินงานยังค่อนข้างล่าช้าจึงมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่าหากยังไม่มีพื้นที่ใหม่อาจให้อุเทนถวายใช้พื้นที่ของตนเองเพื่อเคลื่อนย้ายกลุ่มนักศึกษาออกไปก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะอย่างยั่งยืนโดยที่ผ่านมาหากเกิดข้อพิพาทหรือมีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมหาวิทยาลัยจะใช้มาตรการหยุดเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าซึ่งแม้จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ล่าสุดก็ยังคงเกิดเหตุปะทะขึ้นอีก
5: ผมคิดว่าวันนี้น่าจะถึงเวลาละที่ทุกคนเห็นพ้องว่าต้องทำเรื่องนี้ให้รวดเร็วนะครับผมเองจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะเรื่องนี้เป็นความปลอดภัยของไม่ใช่ว่าแค่นักศึกษาในสถาบันแต่เป็นคนที่เดินอยู่ในบริเวณนั้นด้วยนะครับหลายคนโดนลูกหลงไปเยอะพอสมควรตรงนี้เองผมก็มีความจำเป็นนะครับที่วันนี้การเร่งรัดตรงนี้อาจจะไม่ง่ายมากนักเพราะมีการทำมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ผมจะร่วมกับทุกส่วนแล้วก็แบ่งงานแบ่งหน้าที่ทุกคนให้ชัดเจนว่าใครมีสโคปไหนแล้วติดขัดเรื่องไหนก็จะเวียนเชิญคนที่อาจจะมีประเด็นอยู่นะครับเข้ามาอยู่ในโต๊ะเดียวกันให้หมดเพื่อวันนี้จะได้มองเห็นว่าติดขัดอยู่ที่ใครแล้วการติดขัดนั้นสามารถแก้ด้วยวิธีไหนได้บ้างนะครับแล้วก็จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างรวดเร็ว
1: อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้จะมีการจัดประชุมร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือโดยใช้ข้อกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆเป็นตัวตั้งอย่างเคร่งครัดโดยหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นจะมีการแถลงรายละเอียดและกรอบเวลาที่ชัดเจนให้สาธารณชนได้รับทราบพร้อมยืนยันว่าจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเนื่องจากเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำและพยายามจะให้จบในเงื่อนไขที่สามารถทำได้เนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนคนไทยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยวกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดตัวโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันเพื่อให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีเข้าถึงที่นั่งนิรภัยมากขึ้น
6: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยแพทย์หญิงอายหลันหลีผู้แทนองค์การอนามัยโลกเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันโดยนายพัฒนากล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และภาคีเครือข่ายจัดโครงการ100โรงพยาบาล100ธนาคารที่นั่งนิรภัย100ดวงใจผูกพันเพื่อประชาสัมพันธ์และผลักดันให้เด็กเข้าถึงที่นั่งนิรภัยมากขึ้นเพราะการใช้ที่นั่งนิรภัยหรือคาซีทอย่างถูกต้องช่วยลดความเสี่ยงเสียชีวิตในเด็กได้ถึง70%โดยโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเรียรัยของหน่วยงานของรัฐสำนักนายกรัฐมนตรีในการรับบริจาคที่นั่งนิรภัยทั้งของใหม่และของใช้แล้วที่ยังสภาพดีนำไปคัดกรองแล้วส่งต่อผ่านโรงพยาบาลนำร่อง6แห่งก่อนขยา

0: เพิ่มโอกาสให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงที่นั่งนิรภัยและเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้านแพทย์หญิงอายหลันหลีผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยชื่นชมโครงการนี้ว่าเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มการใช้อุปกรณ์นิรภัยในรถยนต์สอดรับเป้าหมายลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลง50%ภายในปี2573นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเดินหน้าโครงการ Rebuild SME เร่งฟื้นฟูและเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศพร้อมนำเทคโนโลยี AI และสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืนนางสาวณัฏฐิยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินโครงการ Rebuild เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงครามราคาพลังงานและปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวินิจฉัยเข้าตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการในเชิงลึกเพื่อค้นหาจุดอ่อนรอยรั่วและแนวทางแก้ไขที่ตรงจุดทั้งในด้านบริหารจัดการการผลิตและการฟื้นฟูเครื่องจักรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมทั้งภาคการผลิตภาคบริการและเกษตรอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลดต้นทุนพลังงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกรดพรีเมียมการทำตลาดเชิงรุกการทำแบรนดิ้งตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนอกเหนือจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนเพื่อการหมุนเวียนและลงทุนผ่านโครงการดีพร้อมเพย์กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและ SME ดีแบงค์โดยตั้งเป้ายกระดับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า800กิจการและคาดว่าจะสร้างมูลค่าดีพร้อมเพย์กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและ SME ดีแบงค์โดยตั้งเป้ายกระดับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า800กิจการและคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306869ต่อ1255ถึง1258หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตลอดปีนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลีบัฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ขู่ว่าอิหร่านจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วอ่าวเปอร์เซียรวมถึงผลประโยชน์ด้านน้ำมันและก๊าซของสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้หากสหรัฐโจมตีทรัพย์สินของอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านจำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มูซเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตอบโต้ที่เรือรบสหรัฐถูกโจมตีขณะเดียวกันราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดใน6สัปดาห์โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 มาอยู่ที่ 97.73 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก่อนที่ระหว่างการซื้อขายจะพุ่งแตะระดับ 97.93 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 มาอยู่ที่ 93.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
1: สำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมของอังกฤษสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันนี้โดยต่างเห็นพ้องถึงความจำเป็นที่จะเดินหน้าทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการหยุดยิงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ตามแนวทางสองรัฐด้วยการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและรับประกันว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ ทั้งนี้ผู้แทนพิเศษสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครน

0: ที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางเออร์ซูลาฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปที่ประกาศแผนการลงทุนมูลค่า200ล้านยูโรเพื่อสนับสนุนการลงทุนบนเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กตลอดช่วงปี2569และปี2570ที่ขยายความร่วมมือด้านการศึกษาการประมงควบคู่ไปกับการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมและสายเคเบิลพลังงานน้ำและแร่ธาตุสำคัญรวมถึงสนับสนุนที่อยู่อาศัยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและธุรกิจขนาดเล็กความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางฟอนเดอร์เลเยนเดินทางเยือนกรุงนุกเมืองหลวงของเกาะกรีนแลนด์เมื่อวานนี้พร้อมลงนามร่วมกับนายกรัฐมนตรีเยนส์เฟอร์เดริกนิลเซนแห่งกรีนแลนด์และนางเมเตเฟอร์เดริกเซนนายกรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์กเพื่อกระชับความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
0: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ประกาศลดระดับคำเตือนภัยพิบัติฉุกเฉินสำหรับดินโคลนถล่มบนเกาะบนหมู่เกาะอิซูซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นประมาณ100กิโลเมตรจากระดับที่5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดมาอยู่ที่ระดับที่4เมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นภายหลังหลายพื้นที่บนเกาะอิซูเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง741มิลลิเมตรซึ่งคิดเป็นเกือบ2เท่าของค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนสำหรับเดือนกันยายน JMA ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นอาจจะยังคงเผชิญฝนตกหนักต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพร้อมขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมสำหรับการเฝ้าระวังเกี่ยวกับดินโคลนถล่มขั้นสูงสุดรวมถึงแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ต่ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสายซีนัดที่2ทีมนักตบหนุ่มทีมชาติไทยทีมอันดับ52ของโลกยังฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเฉือนเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ทีมอันดับ25ของโลก3ต่อ2เซต25-18 25-16 20-25 22-25 และ15-12 เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะ2นัดเป็น5คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วหลังจบเกม10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าดีใจที่สามารถเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ได้แต่ทีมยังมีข้อผิดพลาดหลายจุดโดยเฉพาะการที่ขึ้นนำก่อน2เซตแต่ไม่สามารถปิดเกมได้แต่ทีมจะนำข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมนัดต่อไป
3: สุดครับอันนี้ผมคิดว่าที่แรกนำก่อน2เซตมันก็เป็นเรื่องดีผมก็คิดว่าพวกเราน่าจะจบได้แต่พวกเราก็มีข้อผิดพลาดที่ยังต้องแก้ไขเพราะว่าถ้าเราตามเขาเมื่อไหร่เราไปเบียดเขาไม่ได้เลยแต่ละเกมเราค่อนข้างที่ยากเราไม่ประมาทดีทุกคนช่วยกันเล่นยังมีกำลังใจที่กลับมาได้ยังคิดว่าเราเก็บชนะได้ครับ
2: สำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติไต้หวันในวันพรุ่งนี้เวลา 11:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายเอเลนารีบาคิน่ามือ2ของโลกจากคาซัคสถานเอาชนะนาโอมิโอซากะมือ13ของโลกจากญี่ปุ่นขาดลอย2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเจิ้งชินเหวินมือ121ของโลกจากจีนที่พลิกเอาชนะอีกาชิออนเทคมือ8ของโลกจากโปแลนด์มาได้2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ3เทนนิสอาชีพ ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจียกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกัดสิทธิ์สำเร็จมือ486ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับอีเลียซีมากินมือ275ของโลกและมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0ต่อ2เซต3ต่อ6และ1ต่อ6คว้ารองแชมป์ไปครองขณะที่เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบแรกวิมุตติยาพงหนูมือ161เยาวชนเอเชียดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะวาวาราคูไซเซว่ามือ228เยาวชนเอเชียได้2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชานเนอร์กาบันดอนมือวางอันดับ7จากฟิลิปปินส์มือ129เยาวชนเอเชียต่อไป การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 รายการ Ultimate Thailand 3x3 Series 2026ในรอบชิงชนะเลิศที่อาคารนันทนาการมหาวิทยาลัยรังสิตในรุ่นประชาชนทั่วไปชายรอบชิงชนะเลิศทีม Rising Star เอาชนะทีม RN Sport 21-16 คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน FIBA TX3 World Tour 2026ที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันพรามินิสเตอร์ยูธคัพมีมติเห็นชอบเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเดินหน้าจัดการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลเยาวชนทั่วประเทศต่อเนื่อง5ปีระหว่างปี2571ถึง2575เพื่อวางรากฐานระบบกีฬาเยาวชนและเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพและทีมชาติไทยซึ่งโครงการดังกล่าวตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านฟุตบอลและวอลเลย์บอลรวมกว่า1ล้านคนต่อปีพร้อมประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนทั่วประเทศเข้าถึงการแข่งขันอย่างทั่วถึงความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยได้เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรแต่ก็ได้เตรียมผู้เล่นผู้ทดแทนไว้แล้วโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
4: ถ้าเราสามารถที่จะทำแต้มใน2แมตช์เนี่ยได้6แต้มเต็มรอบ2เราจะเข้ารอบต่อไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็คาดจะ 100% อยู่แล้วฉะนั้นในการออร์แกไนซ์ที่การที่จะไปเล่นในรอบ2มันก็ค่อนข้างจะจะปรับอะไรที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่าน2แมตช์นี้ไปเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยการที่เป็นมี FIFA Day เนี่ยทำให้ตัวผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยในสควอดที่เราเลือก23คนเนี่ยจะพร้อมในตอนนั้นนะครับ
2: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา 14:00 นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 นและวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:30 นขณะที่ทีมเทควันโดทีมชาติไทยได้เข้าพบผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อรับโอวาทและกำลังใจก่อนเดินทางไปแข่งขันพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญในกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยนายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองแม้การแข่งขันครั้งนี้จะมีความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงกติกาแต่เชื่อมั่นในความมุ่งมั่นและการฝึกซ้อมของนักกีฬาส่วนโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่านักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นและพร้อมสู้เต็มที่โดยหลังจากนี้จะเก็บตัวฝึกซ้อมที่เขาใหญ่ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นและเข้าสู่หมู่บ้านนักกีฬาที่เมืองนาโกย่าพร้อมย้ำว่าทุกคนใจสู้และเชื่อมั่นว่าจะมีเหรียญทองกลับประเทศไทยอย่างแน่นอนด้านนางสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมกีฬาพาเดิลไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาทีมชาติไทย4คนเป็นชาย2คนและหญิง2คนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งถือเป็นการลงแข่งขันเอเชียนเกมครั้งแรกของกีฬาพาเดิลไทยโดยสมาคมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดหวังผ่านเข้าสู่รอบลึกที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระดับนานาชาติและเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน4เกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียในปีหน้าปิดท้ายที่ทีมรักบี้7คนชายทีมชาติไทยต้องปรับแผนครั้งใหญ่ก่อนศึกเอเชียนเกมหลังสรุตจันดากัปตันทีมชาติไทยบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงแข่งขันขณะที่จอนโดติดปัญหาเรื่องพาสปอร์ตและเบนพอทริชลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ติดปัญหาการลงทะเบียนเปลี่ยนตัวโดยนาวาอากาศเอกธัญวิทย์เครือศิลป์ผู้ฝึกสอนยอมรับว่าเป็นโจทย์ใหญ่แต่ทีมพร้อมสู้เต็มที่โดยตั้งเป้าคว้าชัยเหนือทีมอาเซียนและติดอันดับ1ใน6จาก12ทีมปุริภัสสอนการรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศยกระดับงานบริการ DFT Smart Service เชื่อมโยง4ระบบงานสำคัญกับแอปพลิเคชันทางรัฐได้แก่ 1. ระบบ DFT Smart CO ให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 2. ระบบ Rover Plus ให้บริการตรวจรับรองคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด 3. ระบบ Self Origin Certification ให้บริการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง 4. ระบบ ETC WMD ให้บริการขออนุญาตส่งออกหรือส่งกลับสินค้าที่ใช้ได้2ทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการลดขั้นตอนระยะเวลาและค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1385
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่2พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: 12นาฬิกา45นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่11กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
1: ขณะนี้เวลา 12:50 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยติดต่อบริจาคด้วยตนเองได้ที่กลุ่มมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเชิญชวนคนมีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนโดยเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการศึกษา สังคมและประเทศชาติสมัครเข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยผู้สมัครต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2ด้านศิลปะในสาขาศิลปะร่วมสมัยศิลปะสมัยใหม่ศิลปะประยุกต์ศิลปะสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอการออกแบบเครื่องประดับนวัตศิลป์พันธารักษ์การบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลอาร์ตและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAC ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้ที่มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติโดยผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสำนักงานปลัดกระทรวงอว.โทรศัพท์02-039-5570-1ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กันยายนนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสายออกกำลังกายต้องรู้รักษาสิทธิตนเองเมื่อใช้บริการฟิตเนสท่านผู้ฟังคะการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายของตนเองแข็งแรงมีด้วยกันหลากหลายวิธีหนึ่งในวิธีที่หนุ่มสาววัยทำงานมักนิยมคือการออกกำลังกายโดยการเข้าใช้บริการที่สถานที่บริการออกกำลังกายหรือฟิตเนสเนื่องจากมีเครื่องออกกำลังกายพร้อมใช้งานและมีครูฝึกที่ให้คำแนะนำในการออกกำลังกายที่ถูกวิธีอีกด้วยทั้งนี้สถานที่ให้บริการออกกำลังกายหรือฟิตเนสมีการคิดค่าบริการและการทำสัญญาเป็นรายเดือนหรือรายปีขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ของผู้บริการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้กำหนดให้ธุรกิจการให้บริการออกกำลังกายเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานั่นเองค่ะสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้ 1. ข้อความที่ระบุในสัญญาต้องเป็นภาษาไทยสามารถเห็นอ่านได้ชัดเจนตัวอักษรไม่เล็กกว่า2มิลลิเมตร2. ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าสมาชิกที่เรียกเก็บจากสมาชิกเช่นค่าใช้บริการออกกำลังกายค่าฝึกสอนเป็นต้น 3. ต้องระบุเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเป็นตัวอักษรสีแดงหรือตัวดำเพื่อให้ทราบเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญา 4.การบอกเลิกสัญญาต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วัน 5. ผู้บริโภคมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้หากมีหลักฐานจากทางแพทย์ยืนยันหากได้รับบาดเจ็บจากการฝึกสอนของผู้ประกอบการโดยไม่มีความรู้ความชำนาญ 6. เมื่อเลิกสัญญาแล้วผู้ประกอบการต้องคืนเงินจากระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บริการภายใน30วันนับแต่วันเลิกสัญญา 7. กรณีชำระค่าสมาชิกค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยบัตรเครดิตผู้ประกอบการมีหน้าที่แจ้งระงับการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตทันทีเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงและผู้บริโภคสามารถโอนสมาชิกให้กับบุคคลอื่นได้ 8. การต่อระยะเวลาการใช้บริการของผู้บริโภคเมื่อครบกำหนดตามสัญญาผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสมาชิกให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า30วันก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่ออกกำลังกายควรตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆในสัญญาให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นข้อมูลหากเกิดปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสายออกกำลังกายต้องรู้รักษาสิทธิ์ตนเองเมื่อใช้บริการฟิตเนสเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท คติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: น้อมถวาย
1: เด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
2: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่แต่จะไปโทษเด็กซะทีเดียวก็ใช่ที่ผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
2: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
1: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
2: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
1: ชมตัวเองซะงั้น
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
4: แย่ แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
5: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
4: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
6: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
6: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
7: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
6: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นเหรอครับ
7: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
6: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
8: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
9: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
10: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
11: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
12: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
13: โกงงบประมาณ
9: แล้วจะทำอะไรผมได
12: ้ก็แฉนะสิ
14: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
15: ชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้น ม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากจะเป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันและมีจุดมุ่งหมายมีอุดมคติอันร่วมกันถ้าหมู่หนึ่งหมู่ใดทำหน้าที่ย่อหย่อนเป็นอันตรายไปก็อาจทำให้ทั้งชาติแตกสลายทำลายไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชาวอิตาเลียนมีตำนานรักคือโรมิโอและจูเลียชาวเกาหลีก็สร้างตำนานรักประวัติศาสตร์ของแดจังกึมและหมอโฮจุนคู่รักที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทยไม่ยอมน้อยหน้าตำนานรักแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยที่จะตรึงอยู่ในจิตใจของทุกคนลำดวน

0: วมตัวเข้าสอบและพบช่องโหว่ที่ทำให้ผู้เคยทุจริตสามารถไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้สำนักงานปปจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดทำข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการพร้อมกำหนดมาตรฐานทางวินัยและแผนป้องกันการทุจริตทางระยะสั้นกลางและยาวสำหรับข้าราชการที่ตรวจพบว่าทุจริตในการสอบก่อนหรือหลังได้รับการบรรจุจะกำหนดมาตรการให้พ้นจากราชการโดยกรณีทุจริตหลังบรรจุถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะที่หน่วยงานกลางจะรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตเวียนกลับเข้ามาระบบราชการได้อีกกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศหลังพบร่างชาวอิสราเอลถูกฝังในพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาตย้ำดำเนินการเด็ดขาดหากพบทำผิดกฎหมาย
2: นายพลพีสุวรรณทวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีหนังสือให้ย้ายศพออก3ร่างจากทั้งหมด4ร่างหลังพบว่าฝังโดยไม่มีใบอนุญาตและไม่ได้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ส่วนอีกหนึ่งร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเข้ามาฝังในช่วงที่ได้รับอนุญาตระหว่างปี2564ถึง2566หรือไม่หากพบว่าฝังหลังจากนั้นจะต้องย้ายออกเช่นกันโดยพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำส่วนสุสานย่านเจริญกรุงพบชาวอิสราเอลฝังอยู่49หลุมอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของการเชื่อมโยงกับสุสานอีกแห่งขณะที่กระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศล่าสุดพบประมาณ 1,200 แห่งเพื่อจัดระเบียบให้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยจะขยายผลตรวจสอบไปยังกลุ่มที่อาจเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือกระทำผิดกฎหมายและจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดตามกฎหมายนันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก
3: นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและให้กำลังใจประชาชนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมให้การต้อนรับและลงพื้นที่โดยจุดแรกคือบ้านป๊อกกลางน้ำบ้านใหม่หมู่ที่5ตำบลปางหมูเพื่อรับฟังสถานการณ์และตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากจากนั้นเดินทางไปติดตามสถานการณ์ที่อ่างเก็บน้ำพะโคโลรวมถึงพื้นที่หมู่บ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบ่องและสะพานชั่วคราวตำบลห้วยโป่งเพื่อตรวจสอบความเสียหายการบริหารจัดการน้ำพร้อมกำชับแนวทางขุดลอกและเฝ้าระวังมวลน้ำการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งติดตามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องคุณากรปรัตถจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน
4: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
5: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
4: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
5: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
4: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
5: เออเอาจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
6: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
7: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
8: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตก หรือจิตตกจะไม่คุ้น
9: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
10: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
9: โอ้โหมาเยอะเลย
10: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
9: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
10: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
9: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
6: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
11: ผมนั่งเฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วครับไปชนกับเสาไฟฟ้า
12: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
13: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
2: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
3: ์
2: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
4: ์หาเสียงยังโกงได้นะ
5: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
6: โกงประมาณ
1: แล้วจะทำอะไรผมได
2: ้ก็แฉนะสิ
7: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
8: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
9: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
10: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
9: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
11: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
12: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
11: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
12: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
11: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
12: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
11: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
8: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
13: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
14: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
15: กพบเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับอาทิร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐกำหนดกลไกและหน่วยงานสืบสวนสอบสวนเฉพาะเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบรับข้าราชการอย่างเด็ดขาดร่างพระราชบัญญัติกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองโดยผู้ขอใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตพร้อมปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพขณะที่ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้ปรับเกณฑ์คัดเลือกคู่สัญญาโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของราชการวัตถุประสงค์และความสามารถในการทำงานมากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานกรณีทำงานบกพร่องร้ายแรงส่วนร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนโดยตรงและร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานกำหนดให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะเพื่อแสงสว่างในพื้นที่และปรับโครงสร้างการทำงานของกกพ.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
16: ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาสั่งกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วัน
15: ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางด้านงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการเร่งด่วนจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
16: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงจัดงานธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนช่วยประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
0: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดพัทลุงภายใต้โครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนพลังงานที่ผันผวนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10กันยายนนี้ณลานอเนกประสงค์เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต2ตำบลแม่ขลีอำเภอตะหมูจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนจังหวัดพัทลุงจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคภาคครัวเรือนรวมถึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการและส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
16: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงาน
6: อ้าวอ้าวอ้าวจูงควายไปไหนล่ะกล้า
17: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
6: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นซักขนาดนั้นเลยเหรอไหนว่าเขามีงบประมาณพังจัดซื้อและดูแลน่ะ
17: เอ้าเหรอครับเห็นเครื่องเล่นก็พังมาตั้งไม่กี่วันโดนแดดโดนฝนแป๊บเดียวกลายเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมไปแล้วครับ
6: สงสารเด็กๆเสียดายเงินภาษีแบบนี้ต้องกระซิบปปช.จังหวัดมาดูซะหน่อยแล้ว คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
18: ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบันอันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกายชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปกติพร้อมกันอย่างไรชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้เพราะสถาบันต่างๆตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ครับใช่อยากกินขนม
1: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยขันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์อย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: พื้นที่กรุงเทพเป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนอย่าให้ความประมาทพรากความสุขของพวกเขาไปเมื่อความเร่งรีบและความประมาททำให้ถนนในพื้นที่กรุงเทพที่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงที่สร้างความสูญเสียให้คนบนท้องถนนตัวคุณเองก็หยุดความสูญเสียนั้นได้เพียงล็อกความเร็วขับขี่ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ลดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่กรุงเทพได้ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสีย
8: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
9: มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out สำหรับวันนี้นะคะพี่ยามี่และกองทัพนิทานหันษาเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะ
10: wow.
9: ไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยนะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยในชั่วโมงแห่งนิทานกับวันสบายสบายแบบนี้เอาละค่ะไปฟังไฮไลท์นิทานกันก่อนเลยว่าวันนี้พี่ยามี่มีนิทานอะไรมาฝากกันบ้างเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวของการล่าอาหารที่เกิดเป็นวงกลมซ้ำไปซ้ำมามีผู้ที่มีอำนาจหรือว่ามีพลังมากกว่าก็จะเป็นผู้ล่าในขณะที่ผู้ที่มีอำนาจน้อยก็มักจะเป็นเหยื่อซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติเลยนะคะที่คล้ายกับสำนวนปลาใหญ่กินปลาเล็กแต่เรื่องที่พี่แอมมี่ได้นำมาฝากในวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของปลานะคะแต่จะเป็นเรื่องราวอะไรกันนั้นไว้ไปเฉลยพร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าวัฏจักรนักล่ากันเลยค่ะและนิทานเรื่องที่สองนั้นเป็นนิทานที่อธิบายสาเหตุว่าทำไมม้าป่าที่สง่างามถึงได้กลายมาเป็นยานพาหนะสำหรับขับขี่ของมนุษย์และยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่แสนจะงดงามของมนุษย์อีกด้วยนะคะ ไม่น่าเชื่อเลยนะว่ากระทั่งเรื่องของม้าก็ยังมีนิทานอธิบายสาเหตุเอาไว้ด้วยชักจะสงสัยแล้วล่ะสิคะว่านิทานเรื่องนี้จะเล่าว่ายังไงไปติดตามเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าคำสัญญาของม้าป่านิทานภาษาพาสนุกในวันนี้เจ้าจ้อยนะสิคะนั่งพึมพำพึมพำอยู่คนเดียวจนทำให้แม่เกิดความสงสัยแล้วก็คิดว่าเจ้าจ้อยนั้นเครียดมากเกินไปจนทำอะไรไม่เต็มหุนแล้วก็นั่งคุยอยู่คนเดียวแต่พอแม่ไปสอบถามก็กลับไม่ใช่อย่างที่คิดแต่ว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นแบบไหนทำไมเจ้าจ้อยถึงนั่งคุยคนเดียวล่ะคะไปติดตามเรื่องราวและความหมายของคำว่าไม่เต็มหุ่นนี้ได้ในช่วงภาษาพาสนุกกันได้เลยนะโหยนิทานในวันนี้เนี่ยสนุกไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าวัฏจักรนักล่า

0: นายพรานคนหนึ่งปกติก็เข้าป่าเที่ยวยิงสัตว์มากินเป็นอาหารหรือไม่ฉะนั้นก็แบ่งขายเป็นประจำทุกวันวันหนึ่งเขาได้เข้าไปในป่าและเที่ยวหาสัตว์ยิงจนกระทั่งบ่ายแล้วก็ยังไม่ได้ยิงสัตว์เลยจึงตั้งใจจะกลับบ้านมือเปล่าก็พอดีที่มีกระต่ายตัวหนึ่งหมอบอยู่ข้างทางเห็นพุ่มไม้กับเชื่อมนายพรานก็นึกกระยิมยิ้มย่องในใจว่าคราวนี้คงจะไม่กลับบ้านมือเปล่าเป็นแน่เขาจึงขึ้นหน้าไม้ย่องเข้าไปใกล้เรื่อยๆเรื่อยๆเห็นกระต่ายนั้นหมอบอยู่มีอาการเหนื่อยเต็มทีและคิดว่าคงจะหนีภัยมาก่อนหน้านี้เมื่อดอมดอมมองมองเข้าไปใกล้ในระยะหนึ่งพอทันทีที่จะยิงปรากฏว่าได้ยิงไปถูกที่หัวใจของเจ้ากระต่ายมันได้ดิ้นอยู่สักพักแล้วก็วิ่งโซเซอยู่ชั่วครู่หนึ่งก่อนที่จะขาดใจนายพรานได้ตรงเข้าไปจับกระต่ายแล้วดึงลูกธนูออกมาใช้เชือกขาวผูกกับขาของมันและหิ้วกลับบ้านในระหว่างทางนายพรานก็พบกับหมูป่าเข้าตัวหนึ่งรูปร่างใหญ่โตกำลังนอนอยู่ใต้ต้นไม้หลังจากที่หยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งก็คิดออกว่า
1: ถ้าเราได้หมูป่าตัวนั้นมันจะทำให้เราตุนอาหารได้หลายวันเพราะว่าตัวมันใหญ่โตนักไม่เหมือนกับเจ้ากระต่ายเล็กตัวนี้กินแค่มื้อเดียวก็คงจะหมดแล้วเฮ้ยน่าเสียดายจริงๆ
0: คิดดังนั้นแล้วก็ได้วางกระต่ายลงและมือก็ได้ถือธนูแล้วก็ดอมดอมมองมองเข้าไปใกล้กับหมูป่าขึ้นเรื่อยเรื่อยหมายที่จะยิงตรงหัวใจของมันให้เสียชีวิตขาดที่ก่อนที่จะลั่นธนูออกไปพอดีหมูป่าเห็นเข้าเห็นว่านายพรานนั้นไม่หวังดีต่อมันหมูป่าจึงตกอยู่ในระหว่างจวนตัวไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้สู้ไปก็ตายไม่สู้ก็ตายดังนั้นมันจึงตัดสินใจกระโดดเข้าใส่นายพรานในขณะที่ลูกธนูกำลังวิ่งเข้าเสียบหัวใจของมันชั่วพริบตาเดียวนายพรานก็ล้มลงเพราะว่าแรงของหมูป่าพุ่งเข้าใส่ศีรษะของนายพรานได้ไปกระทบกับท่อนไม้และได้สลบแน่นิ่งไปหมูป่าได้เข้ามากัดตามเนื้อตามตัวของนายพรานเพราะว่าความโกรธพอดีที่สุนัขจิ้งจอกเดินผ่านเข้ามาเห็นเจ้ากระต่ายนอนเสียชีวิตอยู่ก็สูดกลิ่นต่อไปแล้วก็ไปพบกับหมูป่าแล้วก็คนนอนเสียชีวิตอยู่หมาป่าชักลังเลใจไม่รู้ว่าจะกินอะไรก่อน
1: เราจะกินกระต่ายหมูป่าหรือว่ามนุษย์ผู้นี้กันดีล่ะ
0: หมาป่าได้พูดอย่างลังเลใจครั้นจะกินกระต่ายก็เล็กเกินไปก็คงเหลือแต่คนกับหมูป่ามันคงต้องเลือกกินอะไรเสียก่อนในที่สุดมันก็ตัดสินใจที่จะกินนายพรานก่อนแต่ว่ามันก็ยังตัดสินใจที่จะไม่กินพอดีเจ้าเสือโคร่งผ่านเข้ามาหมาป่ากลัวเสืออยู่แล้วแม้จะยังไม่ทันจะลงมือกินมันก็เพ่นวิ่งหนีไปด้วยความเสียดายเพื่อการเอาตัวรอดในที่สุดทั้งสามก็ตกเป็นเหยื่อของเสือผู้มีอำนาจเหนือกว่าหมาป่าทั้งนายพรานและหมาป่าต่างก็อดกิน

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุผลทางธรรมชาติหรือว่าเกิดจากความโลภของนายพรานล่าสัตว์ที่สุดท้ายแล้วก็เกิดเป็นวังวนของการล่าที่สร้างความน่าสงสารได้ขนาดนี้พี่แอมมี่เดาว่าในอดีตการที่มีอยู่รวมกันของธรรมชาตินั้นต้องใช้ไหวพริบเป็นอย่างมากเลยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะเพียงพร้ำและตกอยู่ในอำนาจของผู้ที่มีพละกำลังเหนือกว่านั่นก็หมายความว่าการที่มีสติระหนักรู้ถึงภัยอันตรายและการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรที่จะพอใจกับสิ่งที่ตนเองมีก็น่าจะเป็นทางออกสำหรับการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันต่อเลยนะคะกับนิทานที่อธิบายสาเหตุว่าทำไมม้าป่าผู้สง่างามจึงตกเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ได้ได้ข่าวแววๆมาว่าเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากคำสัญญาบางอย่างที่ม้าได้ตกลงเอาไว้กับมนุษย์ที่ไปขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ล่ะค่ะแต่จะเป็นความช่วยเหลือแบบไหนแล้วมีเงื่อนไขอย่างไรถึงได้ตกลงกันแบบนี้ล่ะคะไปติดตามสาเหตุนี้พร้อมๆกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าคำสัญญาของม้า

0: เมื่อก่อนที่มนุษย์จะมีม้าใช้ม้าก็ได้อาศัยอยู่ตามป่าเป็นฝูงๆเรียกว่าม้าป่าวันหนึ่งม้าป่ากำลังกินหญ้าอยู่ที่ชายป่าตามลำพังก็มีกวางตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาหมายที่จะแกล้งยั่วเล่นเจ้าม้าก็มัวแต่กินหญ้าอย่างเพลิดเพลินอยู่พอเจ้าม้าได้ดึงหญ้าออกมาเคี้ยวเจ้ากวางก็ได้กระโดดแย่งหญ้าออกจากปากม้าไปกินหน้าตาเฉยทำให้เจ้าม้าโกรธและเข้าสู้กวางแต่เห็นกวางมีสองเขาก็กลัวว่าเจ้ากวางนั้นจะขวิดเอาก็ได้แต่เพียงต่อว่าไป
1: นี่เจ้ากวางเจ้ามาแย่งอาหารจากปากข้าทำไมหญ้ามีต้องเยอะแยะทำไมเจ้าไม่กินฮะ
2: ก็ใช้พี่เหี้ยก็เงยเมื่อยคอน่าก็เลยขอกินหญ้าจากปากของแกดีกว่า
1: ขี้เกียจเหรอเฮ้ยฉันก็เกลียดแกไปให้พ้นเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: เจ้าม้าได้ตวาดม้าป่าได้ฉุนจัดแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรคงก้มหน้าก้มตากินหญ้าต่อไปเจ้ากวางได้คอยทีอยู่เห็นได้จังหวะจึงได้กระโดดเข้าแย่งหญ้าอีกคราวนี้เจ้าม้าป่าโกรธจัดโกรธยิ่งกว่าเดิมอีกถึงกับตวาดด้วยถ้อยคำที่หยาบช้าไปว่า
1: ไปให้พ้นฉันเกลียดหน้าแกฉันไม่อยากจะสู้กับแกหรอกนะ
0: เจ้ากวางได้ฟังดังนั้นจึงได้พูดว่า
2: ปวดเก่งก็เข้ามาสิเนี่ยจะยืนด่าข้าอยู่ทำไมอ่ะข้าไม่ทำอะไรเจ้าหรอกเข้ามาสิเออที่เป็นแบบนี้เพราะกลัวข้าใช่ไหมล่ะกลัวสิ
0: เจ้าหมาจึงได้พูดว่า
1: ฉันไม่ได้กลัวแกสักหน่อยแต่ว่าฉันไม่อยากมีเรื่องกับสัตว์อย่างแกน่ะ
0: พูดแล้วก็ได้กินหญ้าต่อไปสักครู่เจ้ากวางก็แกล้งทำให้ม้าโกรธอีกคราวนี้มันโกรธจนตัวสั่น
1: ดีแกแกล้งได้ก็แกล้งไปเดี๋ยวฉันจะแกล้งแกบ้างคอยดูสิ
0: พอพูดได้ดังนั้นแล้วก็เดินเลี่ยงไปพอดีได้พบกับชาวนาคนหนึ่งเจ้าม้าจึงได้ปรับทุกข์กับชาวนาถึงเรื่องที่มันนั้นถูกกวางรังแก
1: เฮ้ยเรื่องขี้ผงน่ากวางมันก็มีเขาไปอย่างนั้นเองมันไม่น่ากลัวหรอกถ้าเช่นนั้นท่านช่วยข้าหน่อยได้ไหมได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะแต่ว่าเจ้าน่ะต้องให้สัญญากับฉันสองข้อนะแล้วมีอะไรบ้างล่ะข้าต้องสัญญาอะไรบ้าง
0: เจ้ามาได้ซัก
1: คำสัญญานั้นก็คือข้อแรกแกจะต้องยอมให้ฉันผูกปากและข้อที่สองแกก็ต้องยอมให้ฉันขี่หลังยังไงล่ะ
0: ม้าได้ยินดังนั้นก็ตอบตกลงทันที
1: เฮ้ยก็ไม่เห็นเป็นไรนี่แค่ผูกปากกับขี่หลังเองเหรอมันจะไปยากอะไรกัน
0: ชาวนาเห็นม้าป่ารับสัญญาณก็หาเชือกมาผูกปากแล้วก็กระโดดขึ้นไปขี่บนหลังของม้า
1: ไปสิพาข้าไปหากวางมันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวข้าจะจัดการมันให้
0: ม้าก็พาชาวนาไปพบกับกวางกวางเห็นชาวนาปกติก็ขี้ขลาดตาขาวอยู่แล้วมันก็เพ่นหนีในทันทีชาวนาบอกให้ม้าไล่ตามไปม้าก็ไล่ตามกวางไปจนกระทั่งเจ้ากวางนั้นหนีเข้าไปในป่าลึก
1: ข้าขอบใจท่านมากนะที่ช่วยไล่กวางตัวนี้ออกไปอ่ะตอนนี้ท่านปล่อยข้าไปอยู่กับเพื่อนฝูงข้าได้หรือยังอ่ะ
0: ชาวนาได้นิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดว่า
1: ข้าเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าหลังของเจ้ามันน่าขี่นักฝีเท้าของเจ้าก็วิ่งดีอยากระนั้นเลยไปอยู่กับข้าเถอะไปเป็นพาหนะให้ข้าขี่ไปไหนต่อไหนข้าขี้เกียจเดินแล้วเอาเถิดนะมาเป็นสัตว์เลี้ยงของข้าเถิดนะเฮ้ยได้ไงกันหมดสัญญาแล้วนี่ท่านต้องปล่อยข้าสิทำแบบนี้ได้ยังไงฮะถ้าข้าไม่ปล่อยเจ้าแล้วจะทำไมฮะเจ้าจะทำไมเจ้าจะไม่ยอมไปกับข้าเหรอนี่ไงถ้าเจ้าไม่ไปกับข้าเดี๋ยวข้าจะดึงเชือกที่ผูกปากของเจ้าไว้เจ้าคงทนเจ็บไม่ได้หรอกเฮ้ยนี่แน่มาเป็นสัตว์เลี้ยงของข้าซะเถอะ
0: เจ้าม้าป่านิ่งอึ้งและคิดว่าตนนั้นเสียรู้คนเสียแล้วถ้าไม่ยอมไปเชือกจะต้องรัดปากแน่นคงจะเจ็บปวดมากในที่สุดเจ้าม้าป่าก็ยอมไปกับชาวนาเพราะว่าชาวนาหาเรื่องที่จะเอาม้าป่าไปไว้ใช้เป็นยานพาหนะอยู่แล้ว
1: โธ่ไม่น่าหลวมตัวเลยเราน
0: ี่แหละนะการวานคนอื่นช่วยทำคราวหน้าคราวหลังเขาจะต้องมาทวงบุญคุณของเราธุระของเราก็ควรจะทำเองเสีย

ป็นเพราะว่าเจ้าม้าอยากจะแก้แค้นกวางแต่ว่าตัวเองนั้นก็กลัวและก็ไม่กล้าที่จะไปสู้กับกวางแกเรโดยตรงจึงต้องมาขอความช่วยเหลือจากมนุษย์แต่จะว่าไปแล้วมนุษย์คนนั้นเนี่ยก็เจ้าเล่ห์มากเหมือนกันนะคะที่วางข้อตกลงแบบเอารัดเอาเปรียบเจ้าม้าได้ขนาดนี้อุ๊ยฟังแล้วก็สงสารเจ้าม้าจริงๆเลยนะคะทั้งโดนกลั่นแกล้งจากเจ้ากวางแล้วก็โดนเอาเปรียบจากมนุษย์ด้วยแต่ก็เช่นเคยเพราะว่านี่เป็นเพียงแค่นิทานอธิบายสาเหตุซึ่งเป็นเรื่องเล่าเก่าแก่ที่ใช้อธิบายเรื่องราวดังกล่าวอาจจะมีความจริงอยู่บ้างหรือไม่จริงอยู่เลยก็เป็นได้ค่ะจบในส่วนของพี่ยามิ่งกันไปแล้วเราไปต่อในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยวันนี้นะคะเจ้าจอยนั่งถือกระดาษและบ่นพึมพำเหมือนกำลังพูดอะไรบางอย่างอยู่คนเดียวซึ่งนั้นทำให้แม่สงสัยเป็นอย่างมากว่าเจ้าจอยกำลังทำอะไรแบบไม่เต็มหูอยู่หรือเปล่าแม่จึงได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็ถามถ่ายด้วยความเป็นห่วงแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่แม่คิดนะสิคะเพราะว่าเจ้าจ้อยได้อธิบายบางอย่างจนแม่เข้าใจเรื่องราววุ่นๆในวันนี้จะมีบทสรุปแบบไหนแล้วคำว่าไม่เต็มหุ่นที่ว่านี้จะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังกันได้ในช่วงภาษาพาสนุกกันเลย

0: อาสาพาสนุก
1: วันนี้เจ้าจ้อยดูแปลกๆไปหลังจากที่กลับมาจากโรงเรียนก็เอาแต่บ่นพึมพำอยู่กับตัวเองจนแม่นั้นรู้สึกสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จึงได้เรียกเจ้าจ้อยมาสอบถาม
2: เฮ้ยไม่มีทางเซ่หรอกไอ้เจ้าจอมไวร้ายยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังเข้าถึงอารมณ์ไม่ได้งั้นทำไมไม่มีทางเซ่หรอกไอ้เจ้าจอมไวร้ายเอ๊ะยังไม่ได้อยู่ดีมันมากเกินไป
1: เอ๊ะจู่เจ้ามันเป็นอะไรของมันล่ะนะ
2: เฮ้ยไอ้เจ้าจะเอาไว้ร้ายวันนี้ถึงคราวที่แกจะต้องดับสิ้นแล้วล่ะ
1: นี่จอย
2: ฮะอะไรล่ะจ๊ะแม่เรียกจอยทำไมเหรอ
1: นี่เองไม่สบายหรือเปล่าอ่ะฮะหรือว่ามีเรื่องอะไรหนักใจบอกแม่ได้นะ
2: ก็ไม่มีอะไรนี่จ๊ะจ้อยก็ปกติดีทุกอย่างนะแม
1: ่เองแน่ใจหรือว่าไม่ได้เป็นอะไรอ่ะ
2: อ
1: ้
2: าวแน่ใจสิจ๊ะแม่นี่ถามอะไรแปลกๆแล้วเนี่ย
1: ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไร
2: งั้นจ่ายไปแล้วนะจ๊ะ
1: ได้ได้หลังจากนั้นเจ้าจ้อยก็กลับไปนั่งพึมพำเหมือนเดิมอีกจนแม่นั้นเริ่มกลัวว่าเจ้าจ้อยอาจจะเป็นอะไรขึ้นมาจึงได้เดินเข้าไปถามอีกครั้งนึง
2: ไอ้เจ้าจอมไวร้ายวันนี้จะต้องถึงข่าวดับสิ้นแล้ว
1: นี่เจ้าจอยนายเอ็งบอกว่าไม่มีอะไรผิดปกติไงแม่ชักเริ่มเป็นห่วงแล้วนะ
2: อ้าวก็ไม่มีสิจ้ะแม่จอยไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
1: เอ๊แต่แม่เห็นเอ็งนั่งคุยอยู่คนเดียวมาพักใหญ่ๆแล้วนะถ้ามีเรื่องเครียดอะไรก็ระบายกับแม่ได
2: ้อ๋อเธอแม่จ้อยไม่ได้เครียดอะไรขนาดนั้นสักหน่อยนึง
1: เอ้าแล้วถ้าเองไม่ได้เครียดเองจะมานั่งพูดคนเดียวทำไมเล่า
2: อ๋อคือว่าจอยกำลังซ้อมบทละครอยู่นะจ๊ะแม่อาทิตย์หน้าจอยต้องแสดงละครหน้าชั้นเรียนจอยก็เลยต้องรีบซ้อมตั้งแต่เนิ่นๆนะแม่จอยยังไม่ได้บ้าแล้วก็นั่งพูดอยู่คนเดียวสักหน่อย
1: อ๋อรู้อย่างนี้แม่ก็โล่งอกแม่ก็นึกว่าเองเป็นอะไรไปซะแล้ว
2: คิดมากนะแม่ใจนะแค่ซ้อมบทละครเองแม่ฟังไม่รู้เลยหรอจ๊ะ
1: ใครจะไม่รู้ล่ะฮะข่าวหลังจะทำอะไรก็บอกคนรอบข้างโดยสิไม่อย่างนั้นเนี่ยใครๆก็จะคิดว่าเองนะทำอะไรไม่เต็มหุ่นแบบนี้กันทั้งนั้นนั่นแหละ
2: ฮะหุ่นอะไรล่ะจ๊ะแม่จ้อยทำอะไรหรอ
1: ไม่เต็มหุนมันเป็นคำที่หมายถึงการกระทำอะไรที่บ้าบ้าบอบอหาเหตุผลไม่ได้ยังไงแล้ว
2: ฮะเธอได้ยะไม่คิดว่าแม่จะสนใจนี่นะ
1: จะไม่สนใจได้ยังไงทั้งบ้านก็มีเองกับข้าอยู่สองคนเห็นเองนั่งคุยอยู่คนเดียวแม่ก็ใจไม่ดีนะสิ
2: ถ้าแม่ไม่อยากเห็นใจคุยคนเดียวแม่กำลังมาใช้ใจสองบทละครสิจ๊ะ
1: ฮะสองบทละครเหรอ
2: ใช่แล้วไม่อยากหรอกนะมาเดี๋ยวจ้อยจะบอกให้ว่าจะต้องทำยังไง
1: แล้วคนที่ได้ยินเสียงในบ้านเราเขาจะบอกว่าแม่ไม่เต็มหูไปกับเองไหมเนี่ย
2: โอ้ยอย่าไปสนใจจ้ะแม่น้าช่วยจ้อยหน่อยนะจ้อยคุยคนเดียวแล้วมันไม่ถนัดอ่ะจ้ะ
1: ได้แม่จะต้องทำยังไงบ้างห
2: ึเย้อันดับแรกนะจ๊ะแม่ต้องรู้ก่อนว่าแม่เนี่ยเป็นตัวละครไหนจากนั้นนะแม่ก็นึกถึงฉากและก็บรรยากาศตอนนั้น
1: อ๋ออืมแล้วแม่จะต้องแต่งตัวไหม
2: เฮ้ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกจ๊ะแม
1: ่เอ้าแล้วใครจะไปรู้เล่าจะได้สมบทบาทไงลูก
2: เอ้าแม่ก็ย่าอยากหาชุดให้แม่ไม่ได้แล้วแม่เป็นซุปเปอร์ไวร์ร้ายโอเคไหมจ๊ะแม
1: ่มาได้แม่จะต้องร้ายขนาดไหน
2: ร้ายที่สุดเท่าที่จะร้ายได้เลยจ๊ะแม่
1: เกือบไม่เต็มหุ่นไปซะแล้วแม่ของจ้อยก็เลยต้องมารับบทหนักเป็นคู่ซ้อมให้สองแม่ลูกนี่น่ารักจริงๆเลยนะคะโล่งอกไปทีนะที่เจ้าจ้อยเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่แม่คิดไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะถูกมองว่าไม่เต็มหุ่นไปแล้วก็ได้

ค่ะน้องๆถึงเวลาชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kids Hour กันแล้วเย้สำหรับวันนี้นะคะขบวนการนิทานที่แสนสนุกจะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการกันค่ะเริ่มกันที่นิทานเรื่องแรกของพี่แยมมี่เลยนะคะนิทานเรื่องแรกนี้มีชื่อเรื่องว่าปราบอันธพาลที่เป็นเรื่องราวของสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ที่ชอบใช้กลอุบายแอบร้องเป็นเสียงของเด็กค่ะน้องๆเพื่อที่จะหลอกล่อให้ชาวบ้านหลงเชื่อแล้วมันก็จะได้แอบไปกินไก่ของชาวบ้านได้อย่างง่ายดายเรียกได้ว่าหลอกให้ชาวบ้านหลงเชื่อไปหลายครั้งเลยล่ะค่ะจนทำให้ชาวบ้านเนี่ยคิดแผนที่จะเอาคืนเจ้าสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ตัวนี้งั้นเราไปติดตามรับฟังกันในนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยนะคะว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์จะได้รับบทเรียนนี้ยังไงตามกันมาติดๆกับนิทานเรื่องที่2ของพี่แยมมี่ค่ะนิทานเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของเจ้าสุนัขจิ้งจอกที่เจ้าเล่ห์ใช่มั้ยคะเรื่องที่2นี้เป็นเรื่องราวของสิงโตจอมโหดค่ะน้องๆและเนื่องจากความโหดของเขาจึงทำให้ทุกคนในป่าต่างตื่นกลัวจนมีผู้กล้าหาญกลุ่มหนึ่งอาสาที่จะไปปราบเจ้าสิงโตตัวนี้ไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะว่าจะปราบเจ้าสิงโตได้หรือไม่ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเข็มเย็บผ้าผู้กล้าหาญจบนิทานส่งของพี่ยามีกันไปแล้วมาปิดท้ายรายการด้วยภาษาพาสนุกค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะระหว่างที่ลุงทองดีกำลังเดินผ่านหน้าบ้านของเจ้าจ้อยดันไปเห็นเจ้าจ้อยกำลังแคะกระปุกออมสินอยู่ในสีขาลุงทองดีจึงได้อาสาเป็นคนให้เงินกับเจ้าจ้อยและได้ยกคำไถ่คำว่าประทังชีวิตมาพูดเลยแต่ลุงทองดีของเราทำไมอยู่ดีๆใจดีถึงอยากจะออกเงินให้กับเจ้าจ้อยแล้วคำว่าประทังชีวิตนี้จะมีความหมายที่แท้จริงว่าอย่างไรน้องๆต้องไปรอติดตามรับฟังในช่วงภาษาพาสนุกกันได้เลยนะคะว้าวหลังจากที่ได้รู้ไฮไลท์นิทานกันไปแล้วน้องๆ อยากจะไปฟังกันแล้วหรือยังเอ่ยพร้อมที่จะไปตะลุยโลกนิทานกันแล้วหรือยังล่ะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังนิทานเรื่องแรกของพี่แยมมี่กันเลยค่ะในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่า

0: สุนัขจิ้งจอกเป็นที่รู้จักกันดีของบรรดาสัตว์ป่าในป่าทุกแห่งว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดแกมโกงและสามารถทำลายสัตว์หรือคนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ชีวิตได้ในครั้งโน้นยังมีสุนัขจิ้งจอกคู่หนึ่งใช้ความฉลาดแกมโกงจับไก่จากหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับป่าของพวกมันที่มันอาศัยอยู่มากินเป็นประจำกลอุบายที่สัตว์ทั้งสองใช้นั่นก็คือสุนัขจิ้งจอกขาวตัวหนึ่งจะไปคอยอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านและเดี๋ยวเริ่มส่งเสียงหอนคล้ายกับเสียงร้องครางของเด็กทารกเมื่อชาวบ้านวิ่งออกมาจากบ้านของตนเพื่อไปดูว่าบุตรคนใดส่งเสียงร้องดังลั่นในยามดึกดื่นเที่ยงคืนเช่นนี้สุนัขจิ้งจอกอีกตัวหนึ่งได้รีบฉวยโอกาสที่ชาวบ้านกำลังสนใจสิ่งอื่นอยู่มันจึงได้ใช้เส้นทางตะวันตกและมันฆ่าไก่ตัวหนึ่ง2ตัว3ตัวแล้วก็รีบออกจากหมู่บ้านไปก่อนที่ชาวบ้านนั้นจะกลับมาเหตุการณ์ได้ดำเนินไปเช่นนี้อยู่ระยะหนึ่งแต่ในไม่ช้าชาวบ้านก็ระลึกได้ว่าถูกสุนัขจิ้งจอกหลอกเข้าเสร็จแล้วด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจะได้คิดแผนการขึ้นมาซ้อนกลอุบายของจิ้งจอกกล่าวคือในขณะที่ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งวิ่งตามเสียงร้องครวญครางที่ดังมาจากทิศตะวันออกไปชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งก็จะไปคอยดักจับเจ้าสุนัขจิ้งจอกอีกตัวที่มาถึงทิศตะวันตกแล้วแผนการดังกล่าวก็สำเร็จลงไปได้ด้วยดีเพราะในไม่ช้าสุนัขจิ้งจอกทั้งสองตัวก็ถูกชาวบ้านจับมาฆ่าสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเสียชีวิตทันทีที่โดนจับได้ส่วนสุนัขจิ้งจอกอีกตัวหนึ่งถูกผูกขาและแขนไว้บนกิ่งไม้เพื่อใช้เป็นเหยื่อล่อสัตว์อื่นๆมากินในขณะที่ร่างของเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นแกว่งไปแกว่งมาบนกิ่งไม้เจ้าของร่างก็พยายามทำจิตใจให้กล้าหาญอีกทั้งยังแสร้งทำเป็นผิวปากแล้วร้องเพลงด้วยความสุขและแล้วก็ได้มีหมีโง่เขลาตัวหนึ่งเดินมาตามถนนสายหนึ่งในบริเวณนั้นเมื่อได้เห็นสุนัขจิ้งจอกกำลังร้องเพลงด้วยความสุขมันก็ได้รู้สึกอิจฉาเจ้าสุนัขจิ้งจอกมันจึงได้ขอร้องให้สุนัขจิ้งจอกให้โอกาสมันได้แกว่งเล่นบนกิ่งไม้เหมือนมันบ้างสุนัขจิ้งจอกได้รอคอยโอกาสนี้มานานแล้วมันจึงได้รีบให้หมีช่วยแก้เชือกที่ผูกตัวของมันและขาของมันออกและหลังจากนั้นมันก็ได้ผูกขาของเจ้าหมีไว้กับต้นไม้แล้วก็ให้แกว่งไปแกว่งมาหลังจากนั้นมันก็ได้รีบวิ่งอ้าวออกไปจากที่นั่นอย่างรวดเร็วในขณะที่สุนัขจิ้งจอกกำลังวิ่งไปตามถนนอยู่นั่นเองมันก็ได้พบกับซากศพของช้างตัวหนึ่งเนื่องจากมันนั้นหิวโซเพราะว่าแขวนอยู่บนกิ่งไม้มาตั้ง1วันเต็มมันจึงได้หิวจนตาลายสุนัขจิ้งจอกนึกถึงบุญคุณของสวรรค์ที่โดนบันดาลให้มันนั้นมาพบกับอาหารที่แสนอร่อยและชิ้นใหญ่โตเช่นนี้แต่ด้วยความโลภของมันสุนัขจิ้งจอกจึงตัดสินใจว่ามันจะกินตับไตไส้พุงของช้างเสียก่อนถึงจะกินเนื้อเจ้าสุนัขจิ้งจอกจึงได้กัดบริเวณพุงและมุดหัวเข้าไปกินตับไตไส้พุงของช้างในขณะที่มันกำลังเพลิดเพลินอยู่กับการกินตับไตไส้พุงของช้างอยู่นั่นเองแสงอาทิตย์อันร้อนแรงก็ทำให้ช่องที่มันมุดเข้าไปหดเล็กลงเล็กลงโดยสุนัขจิ้งจอกไม่ทันได้รู้ตัวเลยในที่สุดสุนัขจิ้งจอกน้อยเจ้าเล่ห์ก็ติดอยู่ในท้องของช้างนั่นเองและเมื่อสุนัขจิ้งจอกรู้ตัวอีกทีมันก็ได้เริ่มใช้อุ้งเท้าหน้าของมันตะกุยหนังท้องด้านในของช้างอย่างแรงแต่ก็ไม่ได้เป็นผลมันจึงได้คิดแผนการร้ายขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือตะกุยหน้าท้องของช้างพลางกับส่งเสียงร้องครวญครางเหมือนเด็กทารกปรากฏว่าในขณะนั้นเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เทพได้ยินและลงมาจากภูเขาพอดีในขณะที่เทพเจ้าเดินผ่านซากศพของช้างท่านก็ได้ยินเสียงตะกุยตะกายอย่างแรงและได้ยินเสียงร้องครวญครางคล้ายกับเด็กทารกอีกด้วยเทพเจ้าจึงได้ร้องถามว่าใครอยู่ในท้องของช้าง
1: ข้าก็คือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ละเซว่าแต่เจ้าเถอะเจ้าน่ะเป็นใคร
0: สุนัขจิ้งจอกจึงได้ร้องตอบออกมาฉับพลันราวกับลูกธนูที่ยิงออกมาจากที่มืด
2: คงไม่ใช่แล้วละมั้งเพราะว่าข้าต่างหากที่เป็นมหาเทพนะ
0: เทพเจ้าตัวจริงได้ตอบ
1: ยังเจ้าแล้วนะมหาเทพข้าไม่เชื่อหรอก ไหนพิสูจน์ให้ข้าดูสิ
0: สุนัขจิ้งจอกได้หัวเราะลั่นและท้าทายผู้มาเยือนว่าถ้าเขาเป็นเทพจริงเขาต้องพิสูจน์ความมีอิทธิฤทธิ์ของตนด้วยการทำให้ฝนตกและหลังจากนั้นฝนก็ตกลงมาอย่างรวดเร็วหน้าท้องของช้างที่ปิดลงก็เริ่มขยายออกและแล้วเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็ได้กระโดดออกมาเทพเจ้าได้ถูกเจ้าสุนัขจิ้งจอกหลอกซะแล้วท่านได้รู้สึกโกรธมากจนเกือบจะปล่อยแสงอันร้อนระอุออกมาเพื่อเผาไหม้เจ้าสุนัขจิ้งจอกให้กลายเป็นเท่าฐานไปเสียแล้วก็ใจอ่อนลงเมื่อได้ฟังคำวิงวอนร้องขอชีวิตอันน่าสงสารของมันหลังจากนั้นสุนัขจิ้งจอกก็ทำการสัญญาว่าจะไม่หอนหรือว่าทำเสียงคล้ายกับเด็กทารกร้องอีกต่อไปพวกมันจะหยุดหลอกลวงมนุษย์ด้วยเสียงนี้และสุนัขจิ้งจอกทั้งหลายก็รักษาสัญญาของพวกมันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกไม่ไปพบเจอกับเทพเจ้าเข้าพี่ยามีว่าตอนนี้พวกเราคงต้องสับสนกับเสียงร้องของเจ้าสุนัขจิ้งจอกกับเสียงร้องของเด็กเป็นแน่เลยล่ะค่ะสุนัขจิ้งจอกเนี่ยถือว่ามีความสามารถหลายด้านเลยนะคะมีการปรับตัวเป็นเลิศเลยจะเห็นได้จากเรื่องเลยค่ะว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยมีไหวพริบในการเอาตัวรอดเก่งมากๆไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็เอาตัวรอดได้และนี่แหละค่ะส่วนมากนะคะจึงถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของความเจ้าเล่ห์น้องๆเนี่ยจึงพบได้บ่อยในนิทานและนอกจากพบได้บ่อยในนิทานแล้วด้วยทักษะในการปรับตัวของเขาและการมีไหวพริบของเขาเนี่ยเราจึงสามารถพบเจ้าสุนัขจิ้งจอกนี้ได้ในหลายที่เลยล่ะค่ะฟังเรื่องราวของเจ้าสุนัขจิ้งจอกกันไปแล้วเนี่ยมาฟังเรื่องราวของสิงโตจอมโหดกันบ้างดีกว่าค่ะน้องๆและเนื่องจากความโหดของเจ้าสิงโตจึงทำให้ทุกคนในป่าต่างตื่นกลัวจนต้องมีผู้กล้าหาญมาปราบกันเลยทีเดียวค่ะไปรับฟังนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยนะคะว่าจะมีใครปราบเจ้าสิงโตได้หรือไม่ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเข็มเย็บผ้าผู้กล้าหาญ

ณบริเวณต้นไม้ที่หนาแน่นที่สุดในป่าทึบอันกว้างใหญ่ได้มีสิงโตผู้ดุร้ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่เนื่องจากมันเป็นนักฆ่าที่ตะกะตะกามและบ้าระห่ำเป็นอย่างมากมันจึงเป็นที่หวาดกลัวของสัตว์ทุกตัวและสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่านั้นไม่มีผู้ใดกล้าที่จะกำจัดเจ้าสิงโตตัวนี้เข็มเย็บผ้าเล่มหนึ่งอาศัยอยู่ที่ส่วนหนึ่งของป่านี้เนื่องจากความป่าเถื่อนของสิงโตตัวนี้ทำให้ป่าแห่งนี้เกือบไม่มีสัตว์อยู่เลยเข็มเย็บผ้าจึงคิดว่ามันควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะกำจัดเจ้าสัตว์ร้ายที่น่ารังเกียจตัวนี้ไปเสียในขณะที่มันกำลังคิดวางแผนว่าจะฆ่าสิงโตยังไงมันก็ได้บังเอิญไปพบกับค้อนอันหนึ่งเข็มเย็บผ้าจึงได้ชวนให้ค้อนมาร่วมงานกับมันด้วยและค้อนนั้นก็รับคำจากนั้นเจ้าเข็มเย็บผ้าและค้อนก็เดินไปที่ป่าเดียวกันและทั้งสองก็ได้มูลวัวลื่นๆจำนวนหนึ่งมาร่วมงานด้วยทั้งสองคิดว่ามูลวัวนี้สามารถทำให้แผนการของตนสำเร็จได้เมื่อทั้งสามได้ปรึกษาหารือกันเพื่อคิดอุบายอันแยบยลและเตรียมทำตามแผนการที่วางไว้เจ้ามูลวัวก็ได้เสนอพวกมันพวกมันควรไปขอความร่วมมือจากตัวต่อและงูเข็มเย็บผ้าและค้อนต่างเห็นชอบกับความคิดของมูลวัวและได้เริ่มออกเดินทางไปหาสัตว์ทั้งสองทั้งสามประสบความยากลำบากพอสมควรในการชักจูงตัวต่อให้มาร่วมงานด้วยส่วนงูนั้นไม่ได้เจ้าจี้มากนักและยังอาสาที่จะเป็นผู้นำในการฆาตกรรมครั้งนี้เมื่อทั้งหมดมาถึงถ้ำของสิงโตพวกมันก็พบกับถ้ำที่ว่างเปล่าเพราะว่าราชาแห่งป่าได้ออกไปล่าเหยื่อแล้วแต่ทั้งหมดก็เห็นว่านั่นเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เตรียมการซุ่มโจมตีเจ้าสิงโตดังนั้นพวกมันจึงได้เริ่มปฏิบัติการทันทีเจ้างูแนะนำให้เข็มเย็บผ้าแทงตัวเองเข้าไปที่เตียงนอนของสิงโตโดยให้ยืดตัวตรงไว้และให้ปลายแหลมนั้นหันเข้าสู่ท้องฟ้าตัวต่อไปประจำที่อยู่ที่กระจกเงาในขณะที่ค้อนซ่อนตัวอยู่ที่หลังประตูส่วนงูก็ไปขดอยู่ที่รอบส่วนฐานของตะเกียงเมื่อสิงโตได้กลับมาถึงถ้ำตอนค่ำมันก็ได้เดินตรงไปบนที่นอนทันทีที่มันล้มตัวลงนอนเข็มเย็บผ้าก็แทงทะลุเข้าไปที่ท้องของมันราวกับหอกทำให้สิงโตร้องควรคลางด้วยความเจ็บปวดมันได้รีบกระโดดลงมาจากเตียงแล้ววิ่งไปที่ตะเกียงเพื่อจุดดูว่ามันคืออะไรก็ไปจับโดนเข้ากับงูเต็มเจ้างูจึงได้ฉกมันเข้าไปที่จมูกสิงโตได้รู้สึกเจ็บปวดแทบจะคลั่งจมูกของมันมีเลือดไหลรินมันได้เดินสงสารไปที่กระจกเงาและดูว่ามันนั้นไปโดนอะไรมาแต่ว่าตัวต่อที่เกาะอยู่ที่หน้ากระจกก็ไปต่อยเข้าที่ตาของสิงโตทั้งสองข้างตัวนั้นไม่อาจจะทนความเจ็บปวดได้มันจึงได้วิ่งไปที่ปากถ้ำแต่ก่อนที่มันจะวิ่งไปค้อนที่ซ่อนตัวอยู่ก็ล่วงลงมาใส่ตัวมันอย่างแรงเกือบจะทำให้หัวของมันเละคาที่ไปเสียแล้วแต่อย่างไรก็ตามการโจมตีของค้อนก็ไม่สามารถหยุดยั้งสิงโตไว้ได้เจ้าสิงโตได้รีบวิ่งออกไปจากที่นั่นแต่แล้วมูลวัวลื่นๆก็สบโอกาสแสดงบทบาทของมันในขณะที่สิงโตวิ่งไปอยู่นั่นเองขาทั้งสองข้างของมันก็ไปเหยียบเข้ากับมูลวัวและเป็นผลทำให้มันนั้นลื่นล้มคลื่นเจ้าสิงโตนอนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนั่นเองถึงแม้ว่าจะประสบความสำเร็จในการกำจัดศัตรูร้ายแล้วก็ตามแต่ไม่ว่าเพื่อนร่วมงานทั้งสี่ของเข็มเย็บผ้าจะช่วยกันดึงเข็มเย็บผ้าออกมาจากหนังที่หยาบกร้านของสิงโตสักเท่าไรก็ตามก็ไม่สามารถที่จะดึงให้หลุดออกมาได้ในที่สุดทั้งหมดก็ต้องจำใจต้องจากเข็มเย็บผ้าไปและหลังจากนั้นทุกคนก็ได้เคารพมันในฐานะผู้ที่เสียสละตนเองเพื่อกำจัดสิงโตเกเรของป่าแห่งนี้

จะมีการจากไปหรือว่าการฆ่ากันในนิทานเรื่องไหนๆพี่แยมมี่ก็อดสงสารไม่ได้จริงๆค่ะแต่ว่าเรื่องนี้พี่แยมมี่สงสารเจ้าสิงโตจริงๆนะน้องๆคิดเหมือนพี่แยมมี่ไหมคะใช่แล้วค่ะน้องๆพี่แยมมี่กำลังสงสารเจ้าสิงโตอยู่ฟังไม่ผิดค่ะแม้ว่าเจ้าสิงโตจะดูโหดร้ายแล้วก็น่ากลัวแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าป่าก็ต้องโหดร้ายเป็นเรื่องธรรมดาถูกต้องไหมคะเด็กๆเอ๊พูดถึงเจ้าป่าน้องๆเนี่ยเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าทำไมสิงโตต้องเป็นเจ้าป่าด้วยพี่แยมมี่จะบอกให้นะคะในเชิงร่างกายหรือเชิงกายภาพภายนอกเนี่ยสิงโตถือว่าเป็นสัตว์ที่สง่างามที่สุดในโลกเลยละค่ะสิงโตตัวผู้เนี่ยนะคะจะมีแผงขนรอบคอที่ดูน่าเกรงขามพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารเลยสิงโตก็เลยไม่เคยกลัวใครว่าจะถูกสัตว์อื่นนั้นไล่ล่าแต่ก็ไม่มีใครที่ไล่ล่ามันได้นะคะนอกจากมนุษย์เราและในเชิงความเชื่อนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากนิทานอีสปเทียมนี่เล่าเป็นต้นค่ะหรือจากนิทานเรื่องไหนๆส่วนมากก็มักจะยกย่องเจ้าสิงโตเป็นสัตว์แห่งราชาเพราะว่าพวกมันเนี่ยดูมีอำนาจมากๆเลยล่ะค่ะน้องๆงั้นพี่ยามีสรุปง่ายๆเลยละกันค่ะสิงโตนะคะคือสัตว์ที่มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและที่พี่ยามีเศร้าในตอนแรกก็เพราะว่าตอนนี้สิงโตมีอยู่ไม่มากแล้วนะสิคะน้องๆสิงโตเนี่ยเริ่มลดจำนวนลดลงทุกวันทุกวันพี่ยามมี่เห็นแล้วเศร้าเลยล่ะค่ะพักเรื่องเศร้าของพี่ยามมี่ไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยภาษาพาสนุกจะพาน้องๆไปสนุกกันในช่วงต่อไปกันแล้วเพราะว่าวันนี้พี่ยามมี่ได้ข่าวว่าเจ้าจ้อยมีเรื่องที่จะต้องใช้เงินค่ะโดยเอาเงินเก็บของตัวเองออกมาใช้เลยทีเดียวแต่เอ๊ะแล้วเจ้าจ้อยจะเอาเงินไปใช้อะไรกันล่ะคะเนี่ยแล้วลุงทองดีของเราจะว่ายังไงไปรับฟังกันได้ในช่วง

0: าษาพาสนุก
1: วันนี้ลุงทองดีผ่านบ้านของเจ้าจ้อยแล้วเหลือไปเห็นเจ้าจ้อยกำลังจะเทกระป๋องแป้งใส่ตาด้วยความตกใจลุงทองดีจึงได้รีบวิ่งไปห้ามเพราะกลัวว่าหลานนั้นจะเป็นอันตรายจนต้องไปหาหมอแต่พอวิ่งเข้าไปถามข้อเท็จจริงแล้วก็ได้ความว่า
2: อะไรกันลุงจ้อยแค่กระป๋องออมสิน
3: โอ้ยไอ้จ้อยกล่องออมสินน่ะมีตั้งมากมายไม่ใช้ดันมาเก็บเงินใส่กระป๋องแป้งเนี่ยนะข้าก็ตกใจหมดนึกว่าเองจะเทแป้งใส่ลูกตาแล้วเฉียว
2: โอ้โหถึงจ้อยจะซุ่มซ่ามไปบ้างแต่จ้อยก็ไม่ได้เผลอเลยอะไรขนาดนั้นถ้ากันหน่อยลุงน้องดีอะคิดมาก
3: เฮ้ยก็แล้วใครมันจะไปรู้ล่ะฮะเห็นไกลๆใครจะไปคิดทันก็ข้าเป็นห่วงเองนี่ว่า
2: ใช่หรอจ๊ะลุงทางนี้เป็นห่วงจ้อยจริงๆหรอจ๊ะ
3: เองไม่ต้องมาทำเสียงหวานเลยนะจะว่าไปแล้วเองก็ดูมีพิรุธนะเนี่ย
2: โอ้พิรุธอะไรกันลุงจ้อยออกจะใส่ซื่อไม่มีอะไรแอบแฝงซักกันหน่อย
3: แล้วอยู่ดีๆเนี่ยทำไมเองต้องมาแคะกระปุกออมสินด้วยฮะดูไปแล้วมันก็ยังใส่เหรียญได้ไม่เต็มนี่นะ
2: เออคือว่าจะมีเรื่องต้องใช้เงินก็เลยต้องมาหาเงินเก็บไปใช้นะจ๊ะ
3: ถ้าให้ข้าเดาเนี่ยนะคราวนี้ก็คงเป็นของไร้สาระอีกนั่นแหละอย่างเองเนี่ยจะซื้ออะไรทีไม่เคยจะมีสาระเลยซื้อให้มันเปลืองตังค์ซะเปล่าๆทุกที
2: โอ้ลูกทำไมชอบมองจ้อยในแง่ร้ายจังเลยจ้อยไม่ได้เอาเงินไปใช้ไร้สาระสักหน่อยคราวนี้จ้อยอยากเอาไปซื้อของขวัญวันเกิดให้แม่ตังหากแล้ว
3: อ๋อเออจริงด้วยแฮะนี่มันก็ใกล้วันเกิดของนางทองกวาวแล้วนี่นะ
2: ก็ใช่นะสิลุงแล้วช่วงนี้นะดันเป็นช่วงที่แม่ไม่ค่อยจะว่างอีกจ้อยก็เลยไม่ได้ขอเงินแม่พอไม่ได้ขอเงินแม่จ้อยก็เลยไม่มีเงินเก็บพอไม่มีเงินเก็บจ้อยก็เลยต้องมาแค่เงินเก่าไปซื้อของขวัญให้แม่นี่แหละจ้ะ
3: โอ้ยถ้าอย่างนั้นนะเองไม่ต้องแค่ออกมาหรอกเดี๋ยวข้าช่วยซื้อเก็บเงินของเองไว้ประทังชีวิตเองเถอะ
2: ฮะอะไรนะลุงประทัง
3: ชีวิตคำว่าประทังชีวิตที่ข้าพูดเนี่ยก็เป็นคำที่หมายถึงทำให้คงอยู่หรือว่าดำรงต่อไปเหมือนกับชีวิตของเองที่ไม่ค่อยจะมีเงินใช้เลยควรเก็บเงินก้อนนี้เอาไว้ยังไงเล่า
2: โอ้อะไรกันลุงแค่ไม่ได้อยากจนคนแค้นขนาดนั้นสักหน่อย
3: เอานะข้าก็แค่เปรียบเทียบนะข้าอยากให้เองเก็บเงินอันนี้เอาไว้ใช้เวลาที่ไม่มีเงินจะใช้จริงๆยังไงเล่าส่วนของขวัญวันเกิดแม่เองเนี่ยเดี๋ยวข้าช่วยซื้อ
2: แบบนี้ตั้งแต่แรกอะถ้าบอกแบบนี้เจ้ยก็เข้าใจเป็นนานแล้วเนี่ย
3: เฮ้ยเอ็งไม่ต้องมาต่อความยาวสาวความยืดเลยนะไอ้จ้อยเดี๋ยวจะโดน
2: เออไม่โดนสิว่าแต่ลุงทองดีพูดแล้วนะว่าจะเป็นคนออกเงินซื้อของขวัญให้แม่จ้อยอะ
3: เออเดี๋ยวข้าเป็นคนจ่ายเงินให้ว่าแต่เอ็งจะซื้ออะไรล่ะลองบอกข้าสิ
2: เฮ้ยเรื่องนี้เป็นความลับมากเลยพูดแดงมากไม่ได้ต้องกระซิบลุงทองดีเอาหูมันนี่สิจ๊ะ
3: เอาไหนแผนมันเป็นยังไงลองเล่ามาสิ
2: เป็นอย่างนี้นะจ๊ะ
3: ฮะเอ็งพูดอะไรของเอ็งเนี่ยไอ้จ้อยไม่ต้องเบาขนาดนี้ก็ได้มั้งแค่พูดเฉยๆข้าก็จะฟังไม่รู้เรื่องอยู่แล้ว
2: อ้าวเบาไปหรอจ๊ะเออคือว่าจ้อยอะจะซื้อชุดสวยๆชุดใหม่ให้แม่นะจ๊ะลุงน้องดีคิดว่าไงจ๊ะ
3: ก็ดีเหมือนกันนะงั้นก็ไปซื้อเลยสิไปเดี๋ยวข้าพาไป
2: เออเดี๋ยวสิลุงฟังให้จบก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนยังไม่จบแค่นั้น
3: อะไรอีกแล้ว
2: เอาหูมานี
3: ่แล้วมีอะไรอีกแล้ว
2: เอาหูมานี่เอาหูมานี
3: ่เอาว่ายังไงก็ว่ามา
2: พอซื้อเสื้อเสร็จแล้วนะก็จะไปซื้อหมูกระทะมาทำกินที่บ้านแล้วก็ประดับตกแต่งบ้านให้สวยงามก่อนที่จะซื้อของขวัญให้กับจ้อยด้วยเพราะว่าจ้อยน่ะเป็นลูกของแม่ทั้งหมดนี้ลุงทองดีจ่ายนะจ๊ะ
3: เดี๋ยวนะไอ้จ้อยอันหลังนี่มันไม่ใช่แล้วมั้งอะไรของเองเนี่ย
2: จ้อยล้อเล่นไปลงไปตลาดการไปซื้อของขวัญให้แม่เย
3: ้อ้าวเจ้าจ้อยเอ็งพูดเองว่าอย่าให้พูดเสียงดังเดี๋ยวแม่เอ็งก็ได้ยินหรอก
2: เออจริงด้วยไปจะลงไปซื้อของขวัญให้แม่กัน
3: เออไปก็ไปเอ็งเนี่ยนะไปรีบเตรียมตัวเร็ว
2: ได้จ้ะลุงรีบมานะ
3: เออ
1: สองลุงหลานนี่เป็นอะไรกันอีกเนี่ยเล่นเป็นเด็กไปได้

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ

Thai PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการคีซาวสำหรับวันนี้นะคะพี่แอมมี่และกองทัพนิทานหันษาเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลย wow. เริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกนี้ค่ะเมื่อเจ้าแกะได้สอนกันรุ่นต่อรุ่นว่าเมื่อใดที่เจอกับปัญหาให้ใช้ไหวพริบต่างๆในการเอาตัวรอดเพราะว่าลำพังพละกำลังของพวกมันไม่มีทางที่จะนำไปต่อสู้กับใครได้คำสอนนี้ได้ตกทอดมาจนถึงลูกแกะที่กำลังเผชิญหน้ากับอันตรายอย่างร้ายแรงไปลุ้นและเอาใจช่วยการแก้ปัญหาของเจ้าแกะพร้อมๆกันเลยดีกว่า

ายแล้วจะจับโจรได้หรือไม่ไปติดตามรับฟังเรื่องราวการจับขโมยนี้ได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเสียใจเพราะไว้ใจและในนิทานเรื่องที่3เป็นการต่อสู้ของกากับสุนัขจิ้งจอกแน่นอนค่ะว่าสัตว์ทั้ง2ชนิดนี้อยู่ด้วยกันอย่างสงบไม่ได้แน่นอนแต่ว่าในเรื่องราวของวันนี้กากับสุนัขจิ้งจอกจะมีอะไรมาห้ามหันกันนะไปรอติดตามรับฟังพร้อมๆกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าขารมสุนัขจิ้งจอกกันได้เลยค่ะในช่วงภาษาพาสนุกในวันนี้นะคะครูพลกับเจ้าจ้อยต้องอยู่เฝ้าเวรดูแลเล้าไก่ที่โรงเรียนนั่นทำให้ครูพลตกใจกับคำพูดของเจ้าจ้อยเป็นอย่างมากแต่ทั้งหมดก็เป็นการเข้าใจผิดของเจ้าจ้อยไปเองครูพลก็เลยต้องแนะนำความหมายของคำนี้ซะใหม่เจ้าจ้อยของเราไปเผลอทำอะไรอีกล่ะเนี่ยแล้วความหมายของคำว่าเลี้ยงไม่เชื่องนี้คืออะไรกันแน่ไปไขข้อข้องใจนี้พร้อมๆกันในช่วงภาษาพาสนุกกันได้เลยค่ะว้าวว้าวเป็นนิทานทั้งสามเรื่องที่น่าสนุกไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าความสนุกสนานกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันแล้วหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปรับฟังนิทานในเรื่องแรกกันเลยนะคะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ามรดกคำสอนไป

0: ามธรรมดาของโลกสัตว์เล็กย่อมจะถูกสัตว์ใหญ่ข่มเหงรังแกสัตว์ที่ไม่มีอำนาจย่อมเกรงกลัวพอจะหนีได้ก็หนีพอจะเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงเพื่อความปลอดภัยของตนมีแกะตัวหนึ่งค่อนข้างที่จะฉลาดเพราะรู้ตัวว่าเป็นสัตว์ที่ไม่มีอำนาจจะต่อสู้กับใครก็ไม่ได้นอกจากฝึกฝนสติปัญญาเพื่อที่จะเอาตัวรอดได้เท่านั้น
1: ลูกเอ้ยเราเกิดมาเป็นแกะไม่มีอำนาจใดที่จะไปสู้รบปบมือกับสัตว์ที่มีอำนาจได้หากว่าลูกเจอหน้ากับสัตว์ที่มีอำนาจลูกจะต้องใช้สติปัญญาแล้วใช้ความกล้าหาญในการเผชิญหน้าให้คุมสติเอาไว้ให้มั่นแล้วก็ใช้ความรู้ในการเอาตัวรอดนั่นแหละพวกเราถึงจะมีชีวิตรอดอยู่ได้แต่ถ้าหากเจ้าคิดจะวิ่งเข้าปะทะแบบนั้นไม่มีประโยชน์อะไรจงจำที่พ่อสอนไว้นะ
0: ลูกแกะจดจำคำสั่งสอนของพ่อแม่ตลอดมาอยู่มาวันหนึ่งลูกแกะได้ประจันหน้ากับเสือโคร่งตัวใหญ่เข้าจะหนีก็หนีไม่ทันมันรู้ดีว่าเจ้าเสือนั้นจะต้องกินมันแน่เราสังเกตดูตาของมันนั้นแดงก่ำมันได้ส่งเสียงร้องเชิงขู่ทำให้ลูกแกะตกใจแทบสิ้นสติน
2: ี่เจ้าลูกแกะเจ้าจะไปไหนฮะมาให้ข้ากินซะโดยดีดีกว่านะ
0: ทันใดนั้นเจ้าลูกแกะก็คิดถึงคำสั่งสอนของพ่อแม่ได้ให้ตั้งสติคุมสติให้อยู่แล้วเอาปัญญาเอาตัวรอดเอาความกล้าเผชิญหน้าแกะจำได้และแสดงความกล้าหาญทั้งที่กลัวแทบใจจะขาดเจ้าลูกแกะก็บอกว่า
3: ฉันจะไปจับกวางไปให้แม
0: ่เสือได้ยินดังนั้นก็หัวเราะเสียงดังว่า
2: แต่ว่าเจ้าตัวเล็กกว่ากวางและกวางก็มีเขาเป็นอาวุธด้วยนะแบบนี้เจ้าจะจับมันได้หรอ
3: จับได้ฉันมีวิธีจับฉันจับสำเร็จมาหลายสิบตัวแล้วด้วย
0: เจ้าเสือจึงได้ถามด้วยความสงสัยไปว่า
2: เฮ้ยเจ้าโม้หรือเปล่านี่เจ้ากำลังโกหกข้าเหรอ
3: ไม่โม้ครับไม่ได้โม้ถ้าไม่เชื่อตามไปดูก็ได้ฉันจะจับให้ดู
0: ด้วยการที่เสือไม่เชื่อจึงได้ติดตามลูกแกะไปและไปดูวิธีการจับกวางของเจ้าแกะเจ้าแกะนั้นพาเสือไปจนกระทั่งไปพบกับกวางตัวหนึ่งครั้นเมื่อเหลือไปเห็นเจ้าแกะมากับเสือก็ตกใจเจ้ากวางหาได้กลัวเจ้าแกะแต่ว่ากลัวเสือมากกว่าน
3: ั่นไงยืนอยู่ที่นี่นะฉันจะจับกวางให้นายดู
0: เจ้าแกะได้พูดแล้วก็ได้วิ่งตามกวางไปเจ้ากวางนั้นกลัวเสือจึงได้วิ่งชนิดที่ไม่เลี้ยวหลังส่วนลูกแกะพอรับหลังเสือแล้วก็วิ่งหนีเอาตัวรอดขืนวิ่งตามกวางไปมีหวังเจ้ากวางเล่นงานเป็นแน่เจ้าเสือนั้นคอยยืนดูเจ้าลูกแกะจับกวางอยู่นานแต่ก็ไม่เห็นเจ้าแกะนั้นกลับมาเลย
2: เราคงถูกเจ้าแกะนั่นหลอกเอาซะแล้วล่ะสิเฮ้ยตัวเราที่โตซะเปล่าแต่ถูกแกะตัวเล็กๆหลอกเอาได้

สอนที่บอกให้ลูกหลานตระหนักรู้ว่าเมื่อตัวเองนั้นมีพละกำลังที่น้อยก็ควรใช้สติปัญญาในการเผชิญหน้ากับภัยอันตรายของเจ้าแกะก็ควรใช้สติปัญญาและนี่ก็สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะเพราะว่าการที่จะได้คิดแบบนี้ได้เนี่ยต้องผ่านความเข้าใจในศักยภาพของตัวเองก่อนว่าทำอะไรได้ดีหรือว่าอันไหนเป็นจุดอ่อนของเราจึงทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการต่อสู้และต่อสู้ในวิธีที่ไม่มีวันชนะแน่ๆดูอย่างเจ้าลูกแกะในวันนี้สิคะที่นึกถึงคำสอนของพ่อและใช้วัยพริบในการเอาตัวรอดออกมาได้ในที่สุดถือว่าเก่งมากๆเลยเจ้าแกะน้อยสุดยอดไปเลยละค่ะเอาล่ะเอาล่ะไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันต่อเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการหลงไว้ใจจนนำมาซึ่งความเสียใจเมื่อชายหนุ่มผู้หนึ่งถูกลักลอบทำร้ายฝูงแกะทั้งฝูงนั่นทำให้เขาต้องตอบรับคำเสนอของสิงโตโดยไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบเอ๊ะผลของการไม่พิจารณานี้จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ยังไงกันนะต้องไปรับฟังและเอาใจช่วยพร้อมๆกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเสียใจเพราะไว้ใจกันได้เลย

0: ชายคนหนึ่งเลี้ยงแกะเอาไว้หลายตัวล้วนแต่กำลังเจริญเติบโตและอ้วนพีทุกตัวกำลังน่ารักน่าใคร่เจ้าของก็เลี้ยงอย่างทนุถนอมติดตามไปเลี้ยงอย่างกระชั้นชิดมีหมาป่าตัวหนึ่งคอยเฝ้าติดตามดูด้วยความกระหายอยากที่จะกินเนื้อเพราะว่าแต่ละตัวนั้นอ้วนพีด้วยกันทั้งสิ้นแต่หมาป่าไม่มีโอกาสเพราะว่าเจ้าของเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดเมื่อเป็นเช่นนี้หมาป่าก็ได้สะกดรอยตามไปห่างๆเพื่อดูว่าคอกนั้นอยู่ที่ไหนเมื่อรู้ว่าคลอกนั้นอยู่ที่ไหนก็ซ่อนตัวอยู่จนกระทั่งมืดแล้วจึงแอบเข้าไปกัดกินวันละตัวสองตัวจนกระทั่งเหลือแกะอยู่แค่ตัวเดียวทำให้คนเลี้ยงแกะหมดอาลัยเพราะอีกหน่อยก็หมดคลอกไม่มีเหลือเขาคงจะสิ้นเนื้อสิ้นตัวคราวนี้เขาจึงได้นั่งจับเจ้าคิดไม่ตกว่าจะคิดป้องกันอย่างไรดีพอดีสิงโตได้เดินผ่านมาเห็นเขาเห็นคนเลี้ยงแกะกำลังนั่งซึมเศร้าอย่างน่าสงสารจึงได้กล่าวขึ้นว่า
1: ท่านคงจะมีทุกข์อยู่ในใจละสินะฉันพอจะช่วยอะไรท่านได้บ้างล่ะก็มีทุกข์จริงๆนั่นแหละแต่ว่าเจ้าคงจะช่วยอะไรฉันไม่ได้หรอกอย่าเพิ่งตัดสินแบบนั้นลองเล่าให้ข้าฟังทีสิ
0: ชายเลี้ยงแกะได้มองหน้าสิงโตก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟัง
1: ฉันไม่รู้ว่าหมาป่าหรือว่าสัตว์อะไรมาขโมยกินแกะของฉันจนหมดน่ะมันเหลือไว้ให้แค่เพียงตัวเดียวเท่านั้นเองตอนนี้ฉันแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวอยู่แล้ว
0: สิงโตได้ฟังดังนั้นก็ได้กล่าวไปว่า
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเป็นธุระให้ใจเย็นๆไว้เถอะคืนนี้เนี่ยเราจะต้องจับมันได้แน
0: ่คนเลี้ยงแกะได้ยินดังนั้นก็ดีใจนักเขาเชื่อใจสิงโตในทันทีทั้งที่รู้ว่าสิงโตนั้นเป็นสัตว์ที่ดุร้ายไม่น่าไว้วางใจแต่เขาก็กลับเชื่อใจเอาง่าย
1: ๆฮะอย่างนั้นเลยเหรอขอบใจเจ้ามากนะช่วยจัดการให้ฉันด้วยเถิดเพราะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะฉันต้องหมดตัวแน่ๆเลยขอบคุณมากๆนะ
0: สิงโตรับปากที่จะช่วยและขออนุญาตหลบอยู่ที่คอกของแกะนั่นเองพอตกเย็นและมืดสนิทหมาป่าก็ตรงไปที่บ้านของคนเลี้ยงแกะระหว่างทางได้พบกับหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งหมาป่าได้ชวนหมาจิ้งจอกไปเป็นเพื่อนหมาจิ้งจอกก็รับปากและติดตามหมาป่าไปยังบ้านของคนเลี้ยงแกะ
2: แกรอฉันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันจะไปเอาลูกแกะมาให้กิน
0: พูดแล้วก็ย่องเข้าไปในคอกแกะมันได้เห็นสีดำตะคุ่มตะคุ่มก็คิดว่านั่นเป็นแกะจึงไม่รีรอกระโดดเข้าไปทุกทันทีพอดีฟ้าแลบแผลบขึ้นมาทำให้หมาจิ้งจอกซึ่งคอยอยู่ด้านนอกมองเห็นนั่นจึงได้ร้องขึ้นว่าน
1: ี่สหายนั่นมันไม่ใช่แกะนะดูให้ดีสินั่นมันไม่ใช่แกะที่เจ้าต้องการ
0: หมาป่าได้ยินดังนั้นก็หยุดชะงักเห็นร่างใหญ่ๆขนแข็งตั้งชันหน้าตาดุดันก็ตกใจจนแทบหัวใจจะหยุดเต้นและได้เพ่นหนีไปแต่มันก็สายเกินไปเสียแล้วสิงโตได้คว้าขาของหมาป่าไว้ได้และประชันตัวหมาป่าได้ร้องเสียงดังก่อนที่จะสิ้นใจเสียชีวิตหมาจิ้งจอกเห็นดังนั้นก็เพ่นหนีเอาตัวรอดก่อนที่ภัยจะมาถึงตัวหมาจิ้งจอกก็เลยกลายเป็นอาหารของสิงโตอย่างอร่อยอร่อยสิงโตเมื่อกินหมดแล้วก็ยังไม่อิ่มจึงได้หันหน้าไปมองแกะตัวอ้วนพีที่มาบอยู่ในคอ
1: มันอ้วนน่ากินนักสัตว์ดูของมันก็ถูกเรากินไปแล้วมันก็ควรจะต้องถูกเรากินด้วยสินี่อดใจไม่ไหวแล้ว
0: สิงโตได้คุ้นคิดอยู่สักพักแล้วก็วิ่งเข้าไปจับแกะกินเป็นอาหารแล้วก็ได้เดินออกมานอกคอกแกะและเดินเข้าไปในป่ารุ่งเช้าคนเลี้ยงแกะมาดูแกะของตนก็ได้เห็นแต่ซากศพและมองไปที่อีกศพนึงไม่รู้ว่าเป็นสัตว์อะไรแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆก็รู้ว่านั่นคือหมาป่า
1: หมาป่าตัวนี้เองคงมากินแกะของเราแต่ก่อนที่จะรู้ว่าสัตว์อะไรมากินแกะของเราแกะของเราก็หมดคอกเราเนี่ยนะไปคบกับสัตว์หน้าขนนึกว่ามันจะใจซื่อกับเราแต่ที่แท้เจ้าสิงโตก็หักหลังเราเข้าจนได้น่าเจ็บใจนัก
0: ชายเลี้ยงแกะได้บ่นด้วยความเสียดายอยู่ในใจ

้าสิงโตนี่ร้ายกาจมากๆเลยนะคะเป็นถึงราชสีห์ที่ได้สมญานามว่าเป็นเจ้าป่าแต่ทำไมถึงมาหักหลังคนที่ตกลงขอความช่วยเหลือกันแบบนี้ดูสิคะตำแหน่งหรือว่าชื่อเสียงเนี่ยไม่สามารถการันตีนิสัยได้เลยและในทางเดียวกันความไว้ใจก็ควรที่จะเกิดขึ้นหลังจากการพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนจึงจะมอบให้ใครได้ดูอย่างชายเลี้ยงแกะที่ตัดสินใจด้วยความไม่รอบคอบสิคะจนทำให้แกะของตัวเองไม่เหลือเลยแม้แต่ตัวเดียวจบในเรื่องของแกะกันไปแล้วไปต่อกันในนิทานเรื่องต่อไปกันเลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นนิทานของเจ้ากาแล้วก็เจ้าสแนปเรื่องราวของสัตว์สองจำพวกที่ไม่มีวันญาติดีกันได้ดังที่เราเคยได้ฟังวีรกรรมของสัตว์ทั้งสองนี้มาจากนิทานหลายๆเรื่องเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยบอกได้เลยคำเดียวว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกแสบสุดๆไปเลยแสบจนไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงอ่ะต้องไปรับฟังความแสบของเจ้าสุนัขจิ้งจอกนี้พร้อมๆกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าอารมณ์สุนัขจิ้งจอก

0: กานั้นเป็นสัตว์ที่มีขนสีดำจะเป็นสัตว์ขโมยชอบขโมยกินนั่นกินนี่อยู่เสมอเป็นสัตว์ที่มีเล่ห์เหลี่ยมชนิดหนึ่งและเป็นสัตว์ที่รักพวกพ้องเมื่อพวกของมันถูกจับไปมันก็จะพากันมาร้องกากากาแล้วบินวนไปวนมาเพื่อช่วยเพื่อนของมันเท่าที่มันจะสามารถช่วยได้แต่กานั้นก็ชอบยอมเหมือนสัตว์ตัวอื่นๆดังนิทานเรื่องนี้กันละครั้งหนึ่งมีกาตัวหนึ่งออกหากินแต่เช้าจนกระทั่งถึงสายก็ยังไม่มีอาหารให้กินเลยบังเอิญมันได้บินผ่านบ้านของชาวนาหลังหนึ่งที่ตากเนื้อแห้งเอาไว้มันก็ได้บินวนไปวนมาดูทีท่าว่ามีเจ้าของเฝ้าอยู่หรือเปล่า
1: หวานข้าละคราวนี้ไม่มีเจ้าของเฝ้าอยู่ข้าจะกินให้อิ่มเลยกากาฮะ
0: เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วมันก็บินเข้าไปจิกเอาเนื้อพวงหนึ่งแล้วบินหนีกลับขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็จิกกินเนื้ออย่างอร่อยจนกระทั่งหมดและอิ่มแปลทีเดียว
1: อิ่มฮะ
0: ก่อนที่จะบินกลับรังเจ้าอีกาตัวนั้นก็ยังมองเห็นเนื้อที่เหลือตากอยู
1: ่เราควรที่จะเอาไปกักตุนเพื่อกินวันพรุ่งนี้นะจะได้ไม่ต้องออกหากินให้เหนื่อยเป็นความคิดที่ดีกะกะกะ
0: คิดได้ดังนั้นแล้วมันก็ได้บินไปเอาเนื้อที่ปากอยู่แล้วก็บินกลับสู่รังพอไปถึงก็จับอยู่ตรงกิ่งไม้ยังไม่บินเข้ารังเพราะนิสัยของมันมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับความปลอดภัยในขณะนั้นหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งนอนอยู่ที่ใต้ต้นไม้ด้วยความหิวหมาจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่เจ้าเล่ห์ไม่แพ้กาเลย
2: เฮ้ยมันคาบเนื้อสีแดงน่ากินจริงๆเลยทำยังไงเราจึงจะได้กินนะเนี่ย
0: คิดดังนั้นก็พูดขึ้นว่า
2: แม่กาที่ขนสวยงามที่สุดในโลกเธอน่ะสวยงามนักขนของเธอช่างเป็นสีดำเหมือนปีกแมลงทับฉันน่ะรักสีดำมาตลอดชีวิตเลยเธอช่างสวยจริงๆถ้าไม่คิดว่าเธอเป็นสัตว์คนละชนิดกับฉันละก็ฉันจะขอเธอแต่งงานจริงๆนะเนี่ย
0: หมาจิ้งจอกได้ป้อนคำหวานให้กับกาได้ฟังอีกาได้ยินดังนั้นก็คิดว่าหมาจิ้งจอกชมมาจากใจจริง
2: ๆจริงๆสิฉันน่ะรักเธอจริงๆเพราะว่าเธอสวยมากฉันคิดว่าเสียงของเธอคงจะมีเสน่ห์ใครได้ยินก็ต้องหลงไหลแม้แต่สายน้ำไหลลมพัดก็ยังต้องหยุดนิ่งเพราะเสียงที่มีเสน่ห์ของเธอต้องทำแบบไหนกันนะฉันถึงจะมีบุญได้ฟังเสียงของเธอบ้างถ้าได้ฟังเสียงของเธอสักครั้งฉันคงไม่มีวันลืมไปจนวันตายเลยล่ะ
0: มันนั้นรู้สึกภูมิใจหลงไหลในคำยอของหมาจิ้งจอกจนลืมตัวแล้วร้องออกมาว่า
1: ก้าข้าอยู่แล้วอยู่แล้วข้าน่าสุดยอดแล้วก็มีเสน่ห์ก้า
0: ทันใดนั้นเนื้อที่แสนอร่อยที่มันขโมยมาก็ร่วงลงจากปากสู่พื้นดินหมาจิ้งจอกที่อ้าปากรออยู่ก็เคี้ยวหมับหมับหมับกินอย่างอร่อยอร่อย
2: ปะโถเอ้ยเจ้ากาบ้ายอฉันน่ะแกล้งหลอกเธอไปอย่างนั้นแหละแกน่ะเหรอที่คิดว่าตัวเองสวยงามสีดำเหมือนกับดินปั้นหม้อมันจะไปสวยตรงไหนเจ้าจงร้องของเจ้าต่อไปเถอะนะข้าอิ่มแล้วขอลาตรงนี้ล่ะบ๊ายบาย
0: พูดแล้วเจ้าหมาจิ้งจอกก็เดินหนีไปและก็มีกำลังวังชาขึ้นมาได้เพราะว่ากินเนื้อที่อีกานั้นขโมยมาอีกาเสียท่าแต่ทำปากมุบมิบมุบมิบด่าทอไล่หลังเพราะว่าหลงคาลมเจ้าหมาจิ้งจอกที่แสนกลตัวนั้น

ูกสุนัขจิ้งจอกต้มซะเปื่อยเลยนะคะดันไปหลงเชื่อลมปากของเจ้าสุนัขจิ้งจอกจนทำให้ต้องเสียอาหารไปซะได้ในนิทานนั้นเราก็จะเห็นการช่วงชิงไหวพริบกันผ่านการพูดจาของสัตว์ต่างๆแต่ในความเป็นจริงแล้วสัตว์ในธรรมชาติก็อาจจะมีการช่วงชิงไหวพริบเพื่อเอาตัวรอดในอีกแบบอย่างการแย่งอาหารกันเนี่ยแทบจะเป็นสิ่งที่เห็นกันได้บ่อยๆตามสารคดีดังนั้นความหมายของนิทานที่พี่แยมมี่เล่ามานั้นก็มีส่วนคล้ายกับเรื่องจริงในธรรมชาติอยู่นะเนี่ยยังแต่นำมาแต่งเติมให้น้องๆเข้าใจง่ายผ่านบุคลิกและก็คำพูดจาของสัตว์ทั้งสองนั่นเองค่ะจบนิทานส่วนของพี่แยมมี่กันไปแล้วไปรับฟังในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยเพราะว่าวันนี้เจ้าจ้อยกับครูพลกำลังช่วยกันซ่อมหลังคาของโรงเลี้ยงไก่แต่จู่ๆเจ้าจ้อยก็ได้ต่อว่าไก่ด้วยคำว่าเลี้ยงไม่เชื่องทำให้ครูพลตกใจมากแต่หลังจากที่คุยกันไปคุยกันมาก็พบว่าทั้งสองนั้นเข้าใจความหมายคำนี้ไปคนละแบบครูพลจึงต้องอธิบายให้กับเจ้าจ้อยได้ฟังถึงความหมายของคำนี้เรื่องวุ่นในวันนี้จะมีบทสรุปแบบไหนและความหมายของคำว่าเลี้ยงไม่เชื่องที่แท้จริงแล้วจะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะในช่วงภา

0: ี้ครูพลกับเจ้าจ้อยกำลังเดินตรวจเล้าไก่ของโรงเรียนและพบว่ามีบางอย่างต้องจัดการโดยเร็วนั่นจึงเป็นงานที่ครูพลและเจ้าจ้อยต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อแก้ไขให้เร็วที่สุด
1: เสร็จยังครับครูบอล
2: เดี๋ยวยังเลยใจเย็นๆสิ
1: ข้างบนหลังคาหนาวไหมครับครู
2: อยากลองขึ้นมาเองบ้างไหมล่ะมาดูสิ
1: เออไม่เอาดีกว่าครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของครูพลคนเก่งดีกว่า
2: เอ้ยเป็นงานต้องมาซ่อมหลังคากันตอนนี้อะนะ
1: ทำไงได้ถ้าผมไม่บอกครูพลว่าหลังคารั่วเจ้าไก่น้อยๆพวกนี้ก็คงต้องโดนแดดโดนฝนแล้วสิครับ
2: ดีแล้วที่บอกครูเนี่ยครูก็แค่บ่นไปอย่างนั้นเองแล้วนี่เธอมาทำเวรให้อาหารไก่คนเดียวอีกแล้วเหรอเนี่ย
1: เห็นว่าไก่แดงให้เสียงมันดูรีบๆนะครับผมก็เลยให้เพื่อนๆกลับไปก่อน
2: แม่เธอนี่มันพระเอกจริงๆเลยเชียว
1: ก็ต้องมีบางแหละครับ
2: เดี๋ยวครูลงไปแป๊บนึงนะ
1: ครับ
2: แล้วนี่เธอให้อาหารไก่เสร็จหรือยังล่ะจะได้แยกย้ายกันกลับบ้าน
1: เกือบแล้วครับครู
2: หมายถึงเกือบจะเสร็จแล้วน่ะเหรอ
1: เกือบจะเริ่มครับผมเห็นรูรั่วที่หลังคาก็เลยไปบอกครูพลให้มาช่วยซ่อมก่อนก็เลยไม่ได้ให้อาหารไก่เลยสิครับ
2: ถ้างั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูช่วยก็ได
1: ้นึกว่าครูพลจะไม่ช่วยซะแล้ว
2: เอานะรีบๆไปรีบทำรีบกลับเดี๋ยวจะมืดกันซะก่อน
1: ได้ครับแต่จะว่าไปเจ้าไก่พวกนี้เนี่ยก็เลี้ยงไม่เชื่องเลยจริงๆนะครับครูเมื่อวานก็ไม่ออกไข่วันนี้ก็ไม่ออกไข่แถมกินยังง่ายก็ไม่โตสักทีสงสัยจะเป็นเพราะว่าเราให้อาหารน้อยไปแน่ๆเลย
2: เดี๋ยวแล้วทำไมเธอต้องไปว่าพวกมันขนาดนั้นด้วยล่ะไก่ไม่ออกไข่มันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินี่นาจะไปว่ามันทำไม
1: ฮะผมยังไม่ได้ว่าอะไรมันเลยนะครับครู
2: ก็เธอเพิ่งพูดว่าเลี้ยงไม่เชื่องอยู่เมื่อกี้นี้เองอ่ะ
1: เอ้าก็ใช่สิครับแต่เลี้ยงไม่เชื่องที่ผมพูดเนี่ยผมหมายความว่าเราเลี้ยงมันแล้วแต่มันไม่ได้อย่างใจเรากินก็จุแถมเลี้ยงยังไงก็ไม่ออกไข่ให้เราสักทีตั้งหากละครับ
2: โธ่จ้อยใช่ซะที่ไหนเล่าเลี้ยงไม่เชื่องที่เธอพูดเนี่ยมันเป็นคำที่มีความหมายว่าเนรคุณหรือว่าไม่รู้จักบุญคุณอะไรแบบนั้นเลยนะถือว่าเป็นคำที่แรงมากๆเลยล่ะ
1: อุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอครับสงสัยผมจะเข้าใจผิดไปเองนะครับผมไม่รู้มันจะรุนแรงขนาดนั้นนี่นาน
2: ี่ถ้าหากว่าไก่มันฟังภาษาเรารู้เรื่องเนี่ยนะเธอคงโดนรุมจิกไปแล้วดูสิอยู่ดีๆก็ไปว่ามันเลี้ยงไม่เชื่องเนี่ย นั่นไงเอาเข้าแล้วพวกมันคงเริ่มไม่พอใจแล้วแน่ๆเลยจ้อย
1: โอเอเจ้าไก่น้อยพี่จ้อยขอโทษน้อแล้วมากินแล้วมากินแล้วๆๆจะได้เจอไวๆยังเชื่องนะ
2: เธอเนี่ยนะรู้คำยากๆตั้งหลายคำแต่มาพลาดเอาคำง่ายๆซะได้เนี่ย
1: ถ้าคนเรามันก็ต้องมีพลาดกันบ้างสิครับครู
2: ไปเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวจะมืดข้ามออกซะก่อน
1: ครับงั้นผมไปก่อนนะครับ
2: ได้ๆไว้เจอกันพรุ่งนี้นะอ้อแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านด้วย
1: โอ้ยเรื่องแบบนี้มันแน่นอนอยู่แล้วครับครู
2: แน่นอนนี่คือไม่ลืมทำการบ้านใช่ไหม
1: ไม่ทำตั้งหากแล้วครับ
2: ได้เดี๋ยวรู้เลยถ้าไม่ทำมาแล้วก็ได้รับรางวัลเป็นนักให้อาหารไก่ดีเด่นแน่ๆ
1: อ้าวจอยล้อเล่นนะครับถ้าเมื่อกี้ใจพูดเล่น
2: ไม่ต้องเลยไม่ต้องมาล้อเล่นเลยไปแยกย้ายกันได้แล้ว

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายไปเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
1: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
2: ้กินอะไรเข้าไปบ้างละนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
1: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
3: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
3: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
4: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
3: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะ
3: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
5: อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดานิตาเทียบโพ
7: ขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพวันนี้พบกันในตอนรอบรู้ผงชูรสราชาแห่งความอร่อยติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ
8: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบริโภคปลอดภัยเลือกใช้อย่างมีสติตอนลดเค็มลดโรคชอบกินอาหารรสเค็มกินอาหารที่มีโซเดียมสูงแบบนี้ทำให้ไตทำงานหนักอาจเป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงและโรคเรื้อรังอื่นๆตามมานะครับตั้งสติก่อนนะครับลดเสี่ยงเลี่ยงอาหารเค็มใน1วันคนทั่วไปควรได้รับโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมหรือเทียบเท่าเกลือประมาณ1ช้อนชานะครับลดโซเดียมได้ด้วยการลดการเติมเครื่องปรุงในอาหารเช่นน้ำปลาซอสปรุงรสกินอาหารแปรรูปอาหารหมักดองให้น้อยที่สุดไม่กินน้ำซุปในอาหารจนหมดเพราะในน้ำซุปมักมีปริมาณโซเดียมสูงจากซุปก้อนหรือผงปรุงรสและอย่าลืมดูปริมาณเกลือบนฉลากอาหารปริมาณโซเดียมบนฉลากหวานมันเค็มอาหารบางอย่างแม้ไม่มีรสชาติเค็มแต่อาจมีโซเดียมสูงได้ครับตั้งสติก่อนกินนะครับเค็มน้อยโรคน้อยเพื่อสุขภาพของคุณร้องเรียนแจ้งเบาะแสโทรสายด่วนอย.1556
7: คุณผู้ฟังคะผงชูรสกับเมนูอาหารไทยเป็นของคู่กันมาช้านานโดยเฉพาะอาหารสตรีทฟู้ดหรืออาหารข้างทางที่ว่าอร่อยอร่อยรสนัวในปากส่วนใหญ่มักมีการใส่ผงชูรสเพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเราๆทานแล้วรับรู้ถึงรสอร่อยติดใจติดลิ้นกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้ทางรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนาดีนิติธรรมยงนายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยจะมาพูดคุยกันในประเด็นรอบรู้ผงชูรสราชาแห่งความอร่อยขอต้อนรับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
9: สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
7: ก่อนอื่นอยากให้อาจารย์บอกคุณผู้ฟังว่าผงชูรสนี้ทำมาจากอะไรคะ
9: ผงชูรสเนี่ยในทางวิชาการเราจะเรียกชื่อว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะหรือว่าเราอาจจะเคยได้ยินเขาเรียกกันย่อๆว่า MSGการผลิตผงชูรสเนี่ยเราก็จะได้มาจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติก็คือน้ำตาลจากอ้อยหรือว่าใช้แป้งมันสำปะหลังนำมาย่อยด้วยเอนไซม์ให้ได้เป็นน้ำตาลจากนั้นก็นำน้ำตาลที่ได้เนี่ยไปผ่านกระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์เกิดเป็นกรดกลูตามิกขึ้นนะคะซึ่งกรดกลูตามิกนี้เนี่ยเราก็จะนำไปทำให้เป็นกลางด้วยโซเดียมไพร็อกไซด์เกิดเป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมตขึ้นมาก็คือผงชูรสนั่นเองนะคะลักษณะของผงชูรสก็จะเป็นผลึกสีขาวอย่างที่เราเห็นกันทั่วๆไปเนี่ยนะคะละลายน้ำได้ดีแล้วก็เข้ากับอาหารได้แทบทุกอย่างก็เลยทำให้เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายตัวผงชูรสเองเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีรสชาติแต่ว่ามีคุณสมบัติในการเสริมรสชาติของอาหารนะคะทำให้เกิดรสกลมกล่อมหรือเราอาจจะคุ้นหูคำว่าอูมามินะคะแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยนิยมที่จะนำไปใช้ในอาหารต่างๆเพื่อทำให้เกิดรสกลมกล่อมอันนี้ขึ้นมาค่ะ
7: อาจารย์คะและกินผงชูรสมีอันตรายไหมคะ
9: ตัวผงชูรสเองเนี่ยไม่มีอันตรายนะคะเพราะว่าเป็นสารที่จัดเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ได้ในอาหารทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นการศึกษาของหน่วยงานคณะกรรมการขององค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินะคะก็ได้ทำการทบทวนแล้วว่าผงชูรสเนี่ยมีความปลอดภัยในการใช้บริโภคนะคะอันนั้นเนี่ยทำให้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยอนุญาตให้สามารถใช้ผงชูรสเนี่ยเป็นวัตถุเจือปนอาหารได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามการบริโภคสารประกอบใดๆก็ตามหรือว่าส่วนประกอบของอาหารใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเราใช้หรือเราบริโภคในปริมาณมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้นะคะเพราะฉะนั้นในการใช้ผงชูรสเนี่ยเราก็คงไม่ควรจะใช้มากจนเกินไปเพราะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าผงชูรสเนี่ยทำหน้าที่แค่เสริมรสของอาหารเราใช้ในปริมาณที่ไม่ต้องมากก็สามารถให้ผลทำให้เกิดรสกลมกล่อมได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยอาการเบื้องต้นเลยก็อาจจะเกิดความรู้สึกปากแห้งคอแห้งนะคะแต่โดยตัวของโมโนโซเดียมกลูตาเมตหรือผงชูรสเองเนี่ยได้ผ่านการศึกษาวิจัยมาแล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคค่ะถึงได้รับอนุญาตให้ใช้ในอาหารได้ค่ะ
7: ค่ะคุณผู้ฟังยังไงก็ตามแต่ก็อยากกินผงชูรสในปริมาณมากๆนะคะอาจารย์คะมักมีความเชื่อว่าหากกินผงชูรสถึงแม้จะเป็นผงชูรสแท้เข้าไปบ่อยๆหรือในปริมาณที่มากจะทำให้ผมร่วงได้หัวร้านข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์
9: ในประเด็นนี้นะคะก็คิดว่ายังไม่มีการศึกษาวิจัยหรืออะไรที่ยืนยันว่าการบริโภคผงชูรสถึงแม้จะเป็นผงชูรสแท้เนี่ยทำให้เกิดอาการผมร่วงหรือว่าหัวร้านนะคะอันนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นความเชื่อที่มีกันมาแต่เดิมไม่มีการศึกษาหรือว่าการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการใดๆนะคะที่ยืนยันในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปแล้วสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงหรือว่าหัวร้านเนี่ยมันก็มีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันรวมทั้งเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นความผิดปกติของผิวหนังที่หนังศีรษะเองที่เป็นสาเหตุของอาการเหล่านี้รวมทั้งเรื่องของความไม่สมดุลของฮอร์โมนแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยหลายๆอย่างที่มีผสมเข้ามาเช่นความเครียดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ในส่วนของผงชูรสแล้วเนี่ยก็ไม่เคยมีงานวิจัยที่ยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับอาการเหล่านี้ค่ะ
7: ค่ะก็เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะคุณผู้ฟังอาจารย์คะแล้วผงชูรสปลอมนี้ทำมาจากอะไรคะคุณผู้ฟังทางบ้านอยากจะทราบอะค่ะ
9: อ๋อค่ะผงชูรสปลอมเนี่ยที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยนะคะก็มักจะเป็นสารบอแร็กซ์ นะคะซึ่งมีลักษณะเป็นผลึกขาวใกล้เคียงกันกับโมโนโซเดียมกลูตามีนหรือว่าผงชูรสส่วนอีกตัวหนึ่งที่อาจจะมีการใช้บ้างก็คือโซเดียมเมตาฟอสเฟตนะคะส่วนแต่ส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นเป็นสารบอแร็กซ์มากกว่าสารบอแร็กซ์เนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยชื่ออยู่บ้างนะคะเพราะว่าเราอาจจะเคยได้ยินเรียกสารบอแร็กซ์ในชื่อของผงกรอบนะคะหรือว่าอย่างอื่นที่เป็นตัวที่ใส่แล้วทำให้อาหารเนี่ยกรอบเด้งนะคะแต่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยทั้งตัวบอแร็กซ์แล้วก็โซเดียมเมตาฟอสเฟตเนี่ยเป็นสารเคมีที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในอาหารนะคะเพราะฉะนั้นการที่นำสองสารสองตัวนี้มาจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นเพื่อใส่ในอาหารโดยวัตถุประสงค์ใดก็ตามหรือว่าเพื่อนำมาทำเป็นผงชูรสปลอมก็ตามเนี่ยก็จะเป็นการผิดกฎหมายนะคะเนื่องจากว่าสารสองตัวนี้ไม่อนุญาตให้ใช้นะคะแล้วก็ในส่วนของสารสองตัวนี้เองเนี่ยถ้าบริโภคเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้นะคะเช่นสารบอแร็กซ์เนี่ยก็จะมีผลต่อทางเดินอาหารนะคะอาจจะทำให้เกิดอาการท้องร่วงท้องเสียนะคะเกิดอาเจียนหรือว่าถ้าเกิดมีการสะสมแล้วในร่างกายเนี่ยมักจะสะสมที่ไตแล้วอาจจะทำให้เกิดเรื่องของทางเดินปัสสาวะอักเสบได้นะคะนั้นก็ถ้าได้รับสารนี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะรวมทั้งสารโซเดียมเมตาฟอสเฟตก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าอาจจะพบได้น้อยกว่าในกรณีที่เอามาทำเป็นผงชูรสปลอมนะคะแต่ก็จะทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพได้ในลักษณะคล้ายๆกันกับบอแร็กซ์เช่นเดียวกันค่ะ
7: ค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องระวังไว้ด้วยนะคะค่ะอาจารย์คะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าผงชูรสนั้นเป็นผงชูรสแท้หรือผงชูรสปลอมมีพิสูจน์อะไรแบบไหนบ้างคะ
9: ค่ะมีวิธีการทดสอบอย่างง่ายๆเลยนะคะโดยที่ว่าเราไม่ต้องนำไปเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ทางเคมีอะไรวุ่นวายนะคะวิธีทดสอบอย่างง่ายๆเนี่ยก็คือการนำผงชูรสนั้นเนี่ยไปใส่ช้อนโลหะนะคะแล้วก็ลองเผาไฟดูนะคะจุดไฟเผาดูถ้าเป็นผงชูรสแท้เนี่ยที่เป็นสารประกอบของโมโนโซเดียมกลูตาเมตเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าในส่วนของกลูตามิกแอซิดหรือกรดกลูตามิกที่เป็นส่วนประกอบของผงชูรสเนี่ยเป็นกรดอะมิโนซึ่งจริงๆแล้วก็คือหน่วยย่อยของโปรตีนเพราะฉะนั้นเวลาที่โมโนโซเดียมกลูตาเมตถูกความร้อนเนี่ยก็จะเกิดการไหม้เกรียมแล้วก็ติดที่ช้อนนะคะก็เหมือนกับเกิดการเผาไหม้ที่เราเห็นได้ชัดเจนส่วนถ้าเกิดเป็นผงชูรสปลอมเนี่ยที่เป็นสารประกอบของพวกบอแร็กซ์หรือว่าโซเดียมเมตาฟอสเฟตเนี่ยก็จะเป็นสารเคมีนะคะที่เผาด้วยความร้อนแล้วเนี่ยจะไม่ลุกไหม้ไม่เหมือนกับเวลาเราเผาหรือเราย่างเนื้อเอางี้ละกันถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะคะหรือเราเผากระดาษหรืออะไรอย่างนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นสารเคมีเมื่อถูกความร้อนแล้วเนี่ยตัวผลึกสีขาวเนี่ยก็จะยังคงอยู่นะคะแล้วก็ไม่อาจจะไม่ละลายเนื่องจากว่าสารเคมีทั้งสองตัวนี้เนี่ยจะทนความร้อนได้สูงมากเพราะฉะนั้นเราก็จะมีวิธีการทดสอบอย่างง่ายๆได้ด้วยตัวเองนะคะโดยการที่นำตัวผงชูรสที่เราสงสัยเนี่ยไปลองเผาไฟดูค่ะ
7: ค่ะคุณผู้ฟังก็ลองทดสอบตามที่อาจารย์บอกนะคะก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่เลยค่ะอาจารย์คะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วอยากให้อาจารย์มีอะไรที่อยากจะฝากไปยังคุณผู้ฟังทางบ้านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของผงชูรสไหมคะอาจารย์ฝากได้เลยนะคะช่วงนี้มีเวลาค่ะ
9: อันนี้ก็อย่างที่กล่าวไปคือจริงๆแล้วตัวผงชูรสเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายแต่ปัญหาเนี่ยมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราใช้มากเกินไปนะคะหรือบางทีเนี่ยมีการใส่ผงชูรสมาตั้งแต่ผู้ผลิต ต้นทางในขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4แล้วพอมาถึงผู้บริโภคก็ยังมีการเติมผงชูรสลงไปอีกซึ่งถ้าพูดไปแล้วมันก็มีไม่ใช่มันเป็นความไม่จำเป็นเนื่องจากว่ารสชาติของอาหารนี่ไม่ได้ถูกปรับมาแล้วปรุงมาอย่างดีแล้วตั้งแต่ต้นทางนะคะอันนี้หมายถึงว่าการที่มีผงชูรสเป็นส่วนประกอบอยู่ในพวกเครื่องปรุงทั้งหลายนะคะซอสปรุงรสหรือแม้แต่วัตถุดิบบางอย่างเนี่ยที่ผ่านกระบวนการมาแล้วแล้วเขามีการเติมผงชูรสลงไปบางส่วนนะคะแต่พอผู้บริโภคนำมาใช้เนี่ยก็มีการเติมผงชูรสลงไปอีกหรือผู้ประกอบอาหารเติมผงชูรสลงไปอีกและบางครั้งเราก็จะเห็นว่าเขาเติมกันลงไปในปริมาณที่มากอย่างน่าตกใจทีเดียวนะคะนั้นก็เลยอาจจะทำให้มีการได้รับผงชูรสเนี่ยมากจนเกินไปนี้ถึงแม้ว่าตัวโมโนโซเดียมกลูตาเมตเองเนี่ยจะไม่ได้เป็นอันตรายแต่ว่าก็จะทำให้เราได้ปริมาณของโซเดียมค่อนข้างสูงตามไปด้วยนะคะซึ่งหลายๆท่านก็คงทราบดีว่าการได้รับโซเดียมในปริมาณสูงเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งของเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะนำไปสู่การมีความดันโลหิตสูงได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปรุงอาหารทานเองที่บ้านนะคะเราก็อาจจะต้องสังเกตดูก่อนว่าเครื่องปรุงอื่นๆที่เราใช้เนี่ยมีการใส่ผงชูรสมาแล้วหรือยังเช่นซีอิ๊วซอสปรุงรสทั้งหลายนะคะมีส่วนผสมของผงชูรสหรือเปล่าและถ้าเราจะเติมผงชูรสเพิ่มลงไปเนี่ยก็ควรจะใช้แค่ปลายช้อนก็พอช้อนชานะคะแค่ปลายช้อนก็พอต่อกับข้าวที่เราจะทำเนี่ยนะคะและในการที่เราบางครั้งเราทำน้ำแกงหรือน้ำซุปเนี่ยความจริงถ้าเราใช้น้ำต้มกระดูกนะคะที่ทำจากน้ำต้มกระดูกแท้ๆเลยเนี่ยจริงๆก็จะมีส่วนของโมโนโซเดียมกลูตาเมตเนี่ยหรือกลูตามิกแอซิดเนี่ยออกมาจากกระดูกสัตว์อยู่แล้วหรือเนื้อสัตว์อยู่แล้วโดยธรรมชาติทำให้เกิดรสอูมามิหรือว่าส่วนประกอบของอาหารวัตถุดิบอาหารหลายๆอย่างก็สามารถให้รสอูมามิได้เช่นสาหร่ายมะเขือเทศนะคะพวกนี้ก็จะมีรสอูมามิอยู่แล้วโดยธรรมชาติช่วยทำให้อาหารมีรสชาติกล่อมๆได้โดยไม่ต้องใช้ผงชูรสนะคะนั้นเราก็อาจจะเลือกใช้หรือเลือกปรุงอาหารโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาผงชูรสนะคะโดยที่ว่าใช้สารที่ให้รสกลมๆอยู่แล้วตามธรรมชาติแล้วถ้าเราไปเวลาที่เราไปรับประทานอาหารนอกบ้านเราก็อาจจะลองเลือกร้านที่เราสามารถจะบอกกับผู้ปรุงนะคะหรือบอกกับผู้ขายได้ว่าไม่ใส่ผงชูรสนะหรือว่าเราสามารถที่จะขอให้เขาใส่น้อยๆนะคะถ้าเกิดเรายังอยากจะรับประทานอาหารที่มีรสกลมๆโดยการใช้ผงชูรสอยู่เนี่ยอาจจะบอกว่าใส่ผงชูรสนิดเดียวหรือเราอาจจะเลือกว่าไม่ใส่ของชูรสเลยก็ได้นะคะถ้าเราเดี๋ยวนี้คิดว่าหลายๆร้านนะคะเราก็สามารถที่จะบอกเขาได้นะคะบอกผู้ปรุงอาหารได้ว่าเราขอแบบไม่ใส่ของชูรสก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะอันนี้ก็คือเป็นเพียงคำแนะนำอย่างคร่าวๆนะคะเพื่อให้เห็นภาพว่าเราสามารถที่จะบริหารจัดการชีวิตของเราได้หรือการบริโภคอาหารของเราได้เพื่อที่เราจะไม่ได้รับผงชูรสมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยกับการที่จะใช้ผงชูรสในปริมาณมากแล้วก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้นะคะและถ้าใครมีความไวต่อผงชูรสเป็นพิเศษนะคะก็คือว่าถ้ารับประทานผงชูรสเข้าไปแล้วเกิดอาการที่เหมือนกับอาการแพ้นะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงการทานผงชูรสแล้วก็อาจจะต้องปรึกษานักโภชนาการนะคะหรือว่าปรึกษาแพทย์เพื่อให้เกิดความแน่ใจอีกครั้งหนึ่งนะคะนั้นการใช้ผงชูรสเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะในปริมาณที่พอเหมาะไม่มากจนเกินไปเพื่อช่วยทำให้อาหารของเราเนี่ยมีรสชาติกลมกล่อมขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ควรที่จะไม่รับประทานให้มากจนเกินไปเพราะว่าจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพตามมาได้ค่ะ
7: ค่ะรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ได้รับความรู้หลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับผงชูรสจากท่านอาจารย์แล้วที่สำคัญหากคุณผู้ฟังจะใช้ผงชูรสสำหรับปรุงแต่งอาหารก็ขอใช้ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะจะไม่เกิดอันตรายแต่อย่างใดค่ะและความเชื่อที่ว่ากินผงชูรสแล้วทำให้ผมร่วงหรือหัวล้านก็ไม่เป็นความจริงอีกนะคะและหากท่านใดมีการแพ้ผงชูรสก็ขอให้หลีกเลี่ยงอาหารที่ใส่ผงชูรสและหากแพ้รุนแรงก็ควรไปพบแพทย์ทันทีนะคะท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนาดีนิติธรรมยงนายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรอบรู้ผงชูรสราชาแห่งความอร่อยในวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย
9: ์ค่ะยินดีค่ะ
7: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
10: น้องคิดตัง
11: กินอาหารที่มีความหวานมันเค็มมากเกินกว่าปริมาณที่กำหนดจะทำให้เป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองแตกไตวาย
10: ก็กินอยู่ทุกวันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย
11: มันเยอะสะสมในร่างกายทำให้อ้วน
10: อ้วนที่ไหนไม่อ้วนอุ้ย
11: ระวังจะเป็นโรค NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
10: เราต้องทำไงเนี่ย
12: เลือกอาหารที่มีโลโก้ทางเลือกสุขภาพเพื่อโภชนาการที่ดีด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณสุข
13: ตอนนี้อย.เขาเปิดบริการตัวแชทบอทใน LINE นะครับ
14: เช็คข้อมูลสุขภาพผ่านทาง LINE ได้ที่ LINE FDA ไทยครับ
15: นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อีกด้วยเช็ค
16: ชัวร์แค
17: ่ติดตามได้ที่เว็บไซต์ chua.oyo.com Facebook FDA ไทยและ YouTube Channel FDA ไทย
18: ตั้งสติก่อนนะครับแชร์ข่าวโดยไม่เช็คแบบนี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่นได้นะครับ
19: เอ้าแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าข่าวที่แชร์ไปอ่ะมันเป็นจริงหรือเปล่า
18: อย.เช็คชัวร์แชร์ครับช่องทางในการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพให้ละเอียดรอบคอบก่อนแชร์ข้อมูลออกไปสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้อื่นการส่งต่อข้อมูลสุขภาพแบบผิดๆโดยไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนอาจทำให้ผู้รับข่าวสารเสียโอกาสในการรักษาที่ถูกต้องและทำให้โรคที่เป็นอยู่มีความรุนแรงมากขึ้นได้นะครับตั้งสติก่อนส่งต่อข้อมูลเช็คก่อนแชร์รู้ทันก่อนอันตราย
5: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ
0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
1: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
20: และอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
1: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
20: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
21: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
20: แล้วสาเหตุล่ะครับ
21: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
20: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
21: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกล ไรจากโรค NCD ได้ค่ะ
20: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
21: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
2: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
16: สวัสดีค่ะ
22: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลปกครองนครศรีธรรมราชค่ะตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปศาลปกครองนครศรีธรรมราชจะย้ายสถานที่ตั้งจากอาคารที่ทำการเดิมเลขที่345ถนนพัฒนาการคูขวางตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปยังอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชแห่งใหม่เลขที่111หมู่3ตำบลนาสารอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะดังนั้นประชาชนคู่กรณีหน่วยงานของรัฐตลอดจนผู้ที่ประสงค์จะติดต่อราชการกับศาลปกครองนครศรีธรรมราชสามารถเข้ารับบริการและติดต่อราชการณอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชแห่งใหม่ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปค่ะหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-355-130-5หรือ095-279-8758ค่ะ
23: มาต่อกันที่สำนักงานศาลปกครองอุดรธานีขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีพ.ศ.2569ค่ะโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11กันยายน2569ณมณฑาทิพย์ฮอลล์จังหวัดอุดรธานีมีค่าลงทะเบียนการอบรม 3,500 บาทไม่รวมค่าที่พักค่ะผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่4กันยายน2569โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข093-327-6524ค่ะ
24: ปิดท้ายสัปดาห์นี้กับกระแสข่าวการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกันบ้างนะคะโดยมีรายงานข่าวระบุว่ามูลนิธิสืบนาคเสถียรเตรียมยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองจากกรณีที่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดในจังหวัดจันทบุรีโดยที่ยังมีข้อมูลคลาดเคลื่อนหลายจุดค่ะซึ่งทางมูลนิธิเห็นว่าข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA ของโครงการดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนอย่างมากจึงเตรียมที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดต่อไปค่ะ
22: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคลาวมาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

0: ที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวคือคำตอบสำหรับคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองผ่านการเรียนดูรู้ค้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับออคลาวภายในออคลาวคุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocrow หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง Play Store และ App Store ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ ocrow เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคน
1: สำนักงานศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครอง

0: ดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับวิทยากรในช่วงแรกค่ะเราไปรับฟังสาระความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองกันก่อนค่ะ
1: สารพันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงมีอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวอีกนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
0: เข้าสู่ช่วงที่2ค่ะกับรายการศาลปกครองพบประชาชนนะคะซึ่งยังคงอยู่กับดิฉันค่ะเบิร์ตพรณภาบุญยฤทธิ์เจ้าหน้าที่ศาลปกครองค่ะคุณผู้ฟังคะในคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่เมื่อประชาชนค่ะได้รับความเสียหายแล้วก็นำคดีมาฟ้องยังศาลปกครองเป็นคดี

0: ตามมาตรา9วรรค1อนุ3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะคะหากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเจ้าหน้าที่นั้นใช้อำนาจทางปกครองกระทำละเมิดทำให้เราเสียหายจริงค่ะศาลก็จะพิพากษาให้หน่วยงานของรัฐนะคะต้องรับผิดชดใช้เงินให้แก่เราค่ะอย่างไรก็ดีค่ะคุณผู้ฟังคะก็อาจจะมีกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีข้อต่อสู้ที่เรียกว่าเหตุปฏิเสธความรับผิดค่ะซึ่งฟังชื่อก็พอจะเข้าใจนะคะนั่นก็คือเหตุการณ์หรือว่าข้อเท็จจริงที่ทำให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องรับผิดชดใช้เงินให้แก่ผู้เสียหายนั่นเองค่ะหลักกฎหมายในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะวิทยากรของเรานะคะจะมาให้คำตอบค่ะแล้ววันนี้ทางรายการค่ะก็ได้รับเกียรติจากคุณชวิตเหล่าปิยะสกุลนะคะวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองค่ะสวัสดีค่ะคุณชวิต
1: สวัสดีครับคุณเบิร์ตสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะคุณชวิตคะเหตุปฏิเสธความรับผิดในคดีละเมิดของเจ้าหน้าที่ค่ะมีรายละเอียดยังไงบ้างคะ
1: ครับผมก่อนอื่นเลยต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเหตุปฏิเสธความรับผิดครับที่ผมได้ศึกษามาจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมดูแลและบำรุงรักษาทางหลวงนะครับโดยเหตุปฏิเสธความรับผิดในคดีประเภทดังกล่าวเนี่ยจะมีอยู่2ประการครับก็คือ1ความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยและ2ครับความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเล่อของตัวผู้เสียหายเองครับ
0: ค่ะคุณชวิตคะแล้วความเสียหายคะที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างคะ
1: ครับผมกรณีที่จะมีการอ้างเหตุสุดวิสัยเนี่ยนะครับมักจะเกิดขึ้นในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดครับที่เกิดจากต้นไม้ริมทางเนี่ยล้มทับทรัพย์สินของประชาชนครับโดยคดีเนี่ยก็จะมีข้อเท็จจริงก็คือว่าผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยละเลยต่อหน้าที่ครับในการป้องกันดูแลรักษาต้นไม้ริมทางครับเป็นเหตุให้ต้นไม้เนี่ยล้มทับทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายครับส่วนหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็จะต่อสู้ว่าเขาได้ดำเนินการป้องกันหรือดูแลรักษาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นตามสมควรแล้วแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากเหตุสุดวิสัยครับซึ่งการล้มหรือหักโค่นของต้นไม้ก็จะเป็นกรณีที่มีภัยธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องพอมีข้อต่อสู้กันแบบนี้แล้วนะครับคุณเบิร์ตหน่วยงานของรัฐที่อ้างว่าความเสียหายเกิดจากเหตุสุดวิสัยเนี่ยก็จะมีหน้าที่ครับต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นอย่างชัดแจ้งครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุสุดวิสัยจริงเช่นอะไรบ้างครับ1ครับเกิดพายุฝนลักษณะพิเศษที่มีความรุนแรง2พายุฝนนอกฤดูกาลอันเป็นสาเหตุให้ต้นไม้ริมทางเนี่ยล้
0: ม
1: โดยที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่สามารถหาทางป้องกันหรือรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวได
0: ้
1: ถึงแม้ว่าจะได้ดำเนินการมาตรการดูแลและตรวจตราเพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าวแล้วก็ตามครับคุณครับ
0: ค่ะคุณชวิตคะแล้วในการที่ศาลปกครองค่ะจะพิจารณาว่าความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่นั้นค่ะศาลเนี่ยมีหลักเกณฑ์อย่างอะไรบ้างคะ
1: ครับผมตรงนี้เนี่ยศาลปกครองก็จะพิจารณาเหตุสุดวิสัยตามมาตรา8แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็จะมีองค์ประกอบ3ประการด้วยกันครับ
0: ค
1: ือ1เป็นเหตุที่ไม่อาจต้านทานได้ซึ่งเกินกว่าที่มนุษย์เนี่ยจะป้องกัน
0: ค่ะ
1: 2ครับเป็นเหตุที่ไม่อาจคาดหมายได้อย่างแน่นอนและเป็นสิ่งที่ปัจเจกชนหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมือวัดหรือตรวจสอบให้รู้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันเหตุการณ์นั้นได้ครับ3ครับเป็นเหตุที่เกิดจากภายนอกซึ่งไม่ได้เกิดจากการกระทำทั้งทางตรงและทางอ้อมของคู่กรณีครับซึ่งจากการศึกษาคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดที่เกิดจากต้นไม้ริมทางหลวงเนี่ยล้มทับทรัพย์สินของประชาชนนะครับก็จะพบว่าศาลจะพิจารณาภัยธรรมชาติไปพร้อมกับการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับโดยผลการวินิจฉัยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กรณีครับกรณีที่1ครับคุณเบิร์ตศาลปกครองสูงสุดเนี่ยพิจารณาแล้วเห็นว่าสาเหตุของความเสียหายอ่ะไม่ได้เกิดจากภัยธรรมชาติเพียงประการเดียวครับแต่มีสาเหตุอย่างอื่นประกอบด้วยกล่าวคือแม้จะมีภัยธรรมชาติหรือพายุฝนเนี่ยแต่สาเหตุที่ทำให้ต้นไม้ล้มอ่ะส่วนหนึ่งมันเกิดจากการที่หน่วยงานของรัฐอ่ะเขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ให้ดีครับไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นนี้แล้วเนี่ยศาลก็จะถือว่าการที่ต้นไม้ล้มเนี่ยเกิดจากการที่หน่วยงานของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติครับส่วนกรณีที่2ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าสาเหตุของความเสียหายเนี่ยเกิดจากภัยธรรมชาติเพียงประการเดียวเลยโดยไม่มีสาเหตุใดสาเหตุอื่นมาประกอบกล่าวคือว่า หน่วยงานทางปกครองเนี่ยแสดงพยานหลักฐานให้ศาลเชื่อได้ว่าได้ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ก่อนวันที่เกิดเหตุตามอำนาจหน้าที่ด้วยความระมัดระวังตามสมควรแล้วครับ
0: ค่ะ
1: เช่นนี้แล้วเนี่ยศาลปกครองสูงสุดจะถือว่าการที่ต้นไม้ล้มนะครับเกิดจากเหตุสุดวิสัยตามมาตรา8แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับ
0: ค่ะ
1: ไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใดครับคุณเบิร์ต
0: ค่ะคุณสวิทย์คะแล้วการที่เราจะดูค่ะว่าหน่วยงานของรัฐนั้นนะคะได้ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้หรือไม่ค่ะตรงนี้เนี่ยศาลเนี่ยดูจากอะไรคะ
1: ก็ศาลก็จะดูจากบันทึกรายงานการดูแลรักษาครับประกอบกับดูจากสภาพของต้นไม้ครับผ
0: ม
1: ถ้าต้นไม้ที่ล้มเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ไม้แห้งแตกมีโพรงแบบนี้ก็ถือว่าขาดการบำรุงดูแลรักษาครับซึ่งศาลอาจจะเห็นว่าความไม่สมบูรณ์ของต้นไม้เนี่ยมันเกิดจากการที่หน่วยงานของรัฐอ
0: ่
1: ะไม่บำรุงดูแลรักษาครับแต่ถ้าดูแล้วสภาพของต้นไม้ที่ล้มเนี่ยม
0: ัน
1: แข็งแรงสมบูรณ์ใบเขียวสดเลยไม่มีลักษณะที่อาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนเลยครับแบบนี้ก็อาจจะถือได้ว่าหน่วยงานเนี่ยได้ดูแลรักษาต้นไม้ตามหน้าที่แล้วแต่ว่าเหตุที่ทำให้มันล้มเนี่ยเกิดจากภัยธรรมชาติเพียงเหตุเดียวเลยครับ
0: ค่ะค่ะพอจะมีตัวอย่างไหมคะให้กับคุณผู้ฟังได้พอมองภาพออก
1: ครับผมก็จะเป็นตัวอย่างคดีที่ศาลได้วินิจฉัยนะครับว่าความเสียหายเนี่ยเกิดจากเหตุสุดวิสัยนะครับก็เป็นตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ออ่าง 322/2566 ครับคดีนี้เนี่ยข้อเท็จจริงปรากฏว่าในวันเกิดเหตุครับต้นไม้เนี่ยมันหักโค่นล้มแต่ว่ามีพายุลมแรงและฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับซ
0: ึ่
1: งก็ถือเป็นภัยธรรมชาติตรงนี้เนี่ยศาลก็เชื่อว่าการที่ต้นไม้โค่นล้มลงทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นผลโดยตรงจากภัยธรรมชาติของพายุโซนร้อนครับ
0: ค่ะ
1: กล่าวคือว่าเมื่อมีลมพัดกระโชกแรงเนี่ยมันเป็นสาเหตุให้ต้นไม้หักโค่นล้มลงมาทั้งต้นครับซ
0: ึ่
1: งจะสังเกตได้จากการที่ต้นไม้ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ
0: ์
1: มีใบเขียวชะอุ
0: ่
1: มไม่มีลักษณะผุกลวงอันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายศาลจึงเห็นว่าเป็นการหักโค่นล้มด้วยเหตุที่มีฝนตกหนักและพายุลมแรงครับ
0: อ
1: ันเป็นภัยธรรมชาติจากพายุโซนร้อนกรณีนี้เนี่ยศาลบอกว่าไม่ได้เกิดจากการขาดการดูแลบำรุงรักษาตามมาตรฐานงานบำรุงทางปกติประกอบกับต้นไม้ที่หักโค่นเนี่ยมีลักษณะเป็นต้นไม้สดครับไม่ใช่ต้นไม้ยืนต้นที่ยืนต้นตายหรือต้นไม้ผุกลวงจึงไม่อาจคาดหมายได้ว่าต้นไม้ดังกล่าวเนี่ยจะโค่นล้มลงนอกจากนี้ครับศาลยังให้เหตุผลอีกว่าเหตุอันเกิดจากภัยธรรมชาติของพายุโซนร้อนเนี่ยไม
0: ่
1: ได้ส่งผลให้เฉพาะต้นไม้ที่โค่นล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีเพียงคนเดียวครับแต่ผลกระทบจากพายุโซนร้อนดังกล่าวนะครับทำให้เกิดเหตุต้นไม้ล้มทับขวางทางอีกหลายต้นแล้วก็หลายแห่งในทางหลวงครับกรณีจึงเห็นได้ว่าแม้เจ้าหน้าที่เนี่ยจะปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวงอย่างทั่วถึงเพียงใดแต่เมื่อเกิดเหตุวาตภัยจากพายุโซนร้อนครับซึ่งเป็นภัยธรรมชาติก็ไม่อาจป้องกันไม่ให้เกิดพยันตรายจากการที่ต้นไม้โค่นล้มในลักษณะนี้ได้และไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดพยันตรายแก่ผู้ใช้ทางได้ครับดังนั้นครับการที่ต้นไม้หักโค่นล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีเนี่ยจึงเกิดจากลมพายุฝนหรือวาตภัยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยไม่อาจป้องกันไม่ให้เกิดพยันตรายได้จึงถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา8แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับกรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวงจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายและจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับ
0: ค่ะคุณชวิตคะแล้วเหตุปฏิเสธความรับผิดค่ะกรณีความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของผู้เสียหายเองล่ะคะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
1: ครับผมก็จะเป็นกรณีที่ศาลปกครองเนี่ยนำเรียกว่าหลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลครับแล้วก็หลักเหตุแทรกแซงครับอันเป็นหลักในการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดครับมาบังคับใช้โดยหลักการดังกล่าวนี้เนี่ยจะมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง2ทฤษฎีครับคุณเบิร์ต1ครับเป็นทฤษฎีความเท่ากันแห่งเหตุหรือทฤษฎีเงื่อนไขครับซึ่งมีหลักอยู่ว่าถ้าไม่มีการกระทำของจำเลยผลนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นแสดงว่าผลนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะการกระทำของจำเลยกรณีนี้ครับจำเลยจึงต้องรับผิดในผลนั้นครับทฤษฎีที่2ครับเรียกว่าทฤษฎีมูลเหตุเหมาะสมหรือทฤษฎีผลธรรมดาจะมีหลักอย่างนี้ครับเหตุที่ผู้กระทำต้องรับผิด คือเหตุที่ตามธรรมดาย่อมทำให้เกิดผลเช่นนั้นได้เท่านั้น
0: ค่ะ
1: ทั้งนี้ครับเราจะต้องพิจารณาทั้งสองทฤษฎีประกอบกันครับ
0: ค่ะ
1: พูดง่ายๆก็คือว่าจะต้องดูว่าผลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเหตุแรกเหตุเดียวหรือมีเหตุอื่นมาสอดแทรก
0: ค่ะ
1: ถ้ามีเหตุอื่นมาสอดแทรกจนเหตุแรกเนี่ยมันหมดความสำคัญไปเช่นนี้ถือว่าผลที่เกิดขึ้นต่อๆมานะครับผู้ก่อเหตุแรกครับไม่ต้องรับผิดเลยหากแต่จะต้องรับผิดเพียงเท่าที่ตนก่อเท่านั้นครับซึ่งสำหรับการนำหลักเหตุแทรกแซงมาปรับใช้เนี่ยศาลจะนำมาใช้พร้อมกับการพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับเป็นผลโดยตรงจากความประมาทเลินเล่อของผู้เสียหายหรือไม
0: ่
1: หากความเสียหายเป็นผลโดยตรงจากความประมาทเลินเล่อของผู้เสียหายครับย่อมถือได้ว่าไอ้ความประมาทเลินเล่อของผู้เสียหายเนี่ยเป็นเหตุอื่นครับที่เข้ามาสอดแทรกจนเหตุแรกซึ่งก็คือเหตุที่การกระทำทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองเนี่ยมันหมดความสำคัญไปครับก็จะมีผลเป็นการมันตัดความสัมพันธ์ของการกระทำของหน่วยงานออกจากความเสียหายครับแล้วก็ทำให้หน่วยงานทางปกครองเนี่ยไม่ต้องรับผิดครับผม
0: ค่ะพอจะมีตัวอย่างสักคดีไหมคะให้คุณผู้ฟังเข้าใจในเรื่องนี้ค่ะ
1: ครับผมก็จะเป็นตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ออ่าง735/2560นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นคดีที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยขับขี่รถยนต์ครับไปตามทางหลวงแผ่นดินทีนี้พอไปถึงบริเวณที่มีการซ่อมแซมทางหลวงครับซึ่งมีการปิดช่องจราจรทางขวาบางส่วน
0: ค่ะ
1: โดยใช้กำแพงคอนกรีตชั่วคราวเนี่ยมาตั้งปิดเอาไว้คงเหลือเพียงช่องจราจรทางซ้ายครับปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยขับขี่รถยนต์ไปถึงบริเวณกำแพงคอนกรีตในระยะกระชั้นชิดครับแล้วหลบไม่ทันครับคุณเบิร์ตจึงชนเข้ากับกำแพงคอนกรีตรถยนต์ได้รับความเสียหายแล้วก็ตัวเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บครับเขาจึงนำคดีมาฟ้องขอให้กรมทางหลวงเนี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนครับผมโดยตัวผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาก็อ้างว่ากรมทางหลวงอ่ะมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้มีการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างให้เป็นที่สังเกตได้อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ขับขี่โดยทั่วไปเนี่ยได้ทราบว่าทางข้างหน้าเนี่ยมันมีทางแคบนะแต่ว่าเขาก็อ้างอีกว่าหน่วยงานเนี่ยละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวครับเป็นเหตุให้ตัวเขาอ่ะได้รับความเสียหายคดีนี้ครับศาลก็เห็นว่ากรมทางหลวงเนี่ยก็ได้จัดให้มีทางเบี่ยงแล้วครับแต่ว่าการกำหนดความกว้างของถนนที่ทางเบี่ยงเนี่ยมันแคบเกินไปอาจจะไม่เป็นไปตามระเบียบอันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ครับแต่คดีนี้ครับศาลปกครองสูงสุดท่านเห็นว่าการกำหนดทางเบี่ยงเนี่ยสามารถกำหนดความกว้างได้ตามความเหมาะสมครับอย่างไรก็ดีครับคดีนี้เนี่ยข้อเท็จจริงปรากฏว่าอย่างนี้ครับคุณเบิร์ตตัวผู้ฟ้องคดีที่ขับรถมาเนี่ยเขาทำงานและอาศัยเนี่ยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ700เมตรครับและเขาเนี่ยก็เดินทางด้วยรถยนต์ไปกลับเนี่ยผ่านจุดก่อสร้างอยู่เสมอครับก็หมายความว่าตัวเขาเนี่ยก็พึงจะทราบอย่างดีแล้วนะครับว่าบริเวณนั้นเนี่ย มีการก่อสร้างและมีการซ่อมแซมทีนี้ศาลพิจารณาอีกว่าปรากฏว่าการชนกำแพงคอนกรีตดังกล่าวเนี่ยปรากฏว่าแท่งกำแพงคอนกรีตอะซึ่งมีน้ำหนักประมาณ600กิโลกรัมนะคุณเบิร์ตถูกเชฟถูกชนกระเด็นไปห่างจากจุดเดิมครับ13เมตรส่วนรถยนต์คันเกิดเหตุที่ผู้ฟ้องคดีขับแล้วก็เสียหลักไปชนกับกระถางต้นไม้ห่างจากจุดที่ชนเนี่ยห่างไปถึง29เมตรครับแล้วร่องรอยการเฉี่ยวชนมีสภาพเสียหายรุนแรงสภาพรถยนต์เนี่ยเสียหายรุนแรงมากครับแต่ไม่ปรากฏร่องรอยของการห้ามล้อในบริเวณเกิดเหตุแต่อย่างใดคือไม่มีรอยเบรกเลยศาลจึงเห็นครับว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยขับขี่รถยนต์ในอัตราความเร็วสูงแล้วก็ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังที่จะปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่กำหนดให้ใช้ความเร็วที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งที่ตัวผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาก็ทราบเป็นอย่างดีครับว่าบริเวณดังกล่าวอ่ะมีการก่อสร้างอยู่แล้วเนื่องจากเขาทำงานแล้วก็พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวแล้วก็ได้มีการเริ่มดำเนินการก่อสร้างเนี่ยก็50วันมาแล้วดังนั้นแล้วเนี่ยศาลจึงเห็นว่าเหตุรถชนที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเหตุแทรกแซงครับมีเหตุแทรกแซงจากความประมาทเลินเล่อในการขับขี่ของผู้ฟ้องคดีครับ
0: ค่ะ
1: ศาลจึงพิพากษายกฟ้องครับคุณเบิร์ต
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังกันมาก่อนเลยนะคะกับเรื่องของเหตุปฏิเสธความรับผิดของหน่วยงานของรัฐค่ะ ก็ไม่ใช่ว่าทุกความเสียหายของรัฐนะคะจะต้องจ่ายเงินเสมอไปค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นนะคะจากเหตุที่ไม่คาดคิดก็ได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อเป็นการใช้รถใช้ถนนด้วยแล้วนอกจากรัฐค่ะจะเข้ามาคุ้มครองดูแลเราแล้วนะคะเราเองค่ะก็จะต้องใช้รถใช้ลาเนี่ยอย่างระมัดระวังด้วยนะคะไม่ผิดหวังเลยจริงๆค่ะเมื่อถึงคราวที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของละเมิดของเจ้าหน้าที่ค่ะวิทยากรของเราค่ะก็ยังมีแง่มุมใหม่ๆนะคะมาเล่าสู่กันฟังเสมอค่ะค่ะและวันนี้นะคะทางรายการก็หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณชวิตเหล่าปิยะสกุลค่ะวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองนะคะที่วันนี้ให้เกียรตินะคะมาร่วมพูดคุยแล้วก็มาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในรายการด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังค่ะต้องการติดตามรายการศาลปกครองพบประชาชนย้อนหลังนะคะสามารถเข้ามารับฟังได้ค่ะทางเว็บไซต์ของศาลปกครองค่ะ www.admincourt.go.th ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง YouTube สำนักงานศาลปกครองค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองหรือคดีปกครองค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะและท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศด้วยดีตลอดมาค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นค่ะและสำหรับวันนี้ดิฉันพรณภาบุญยฤทธิ์นะคะและคุณชวิตเหล่าปิยะสกุลต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวคือคำตอบสำหรับคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองผ่านการเรียนดูรู้ค้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับออคลาวภายในออคลาวคุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocrow หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง Play Store และ App Store ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ ocrow เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคน
2: ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แค่คลิกทำได้ครบจบทุกขั้นตอนโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความยุติธรรมที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

สาระน่ารู้จากสำนักงานศาลปกครองตอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสำนักงานศาลปกครองได้ขับเคลื่อนความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้สะดวกและรวดเร็วผ่านช่องทางศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศจำนวน 1,722 แห่งซึ่งครอบคลุมเขตอำนาจของศาลปกครองในภูมิภาคทั้ง14แห่งโดยศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองได้รวมงานบริการของศาลปกครองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในช่องทางดังกล่าวดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์ 2. การปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ 3. แหล่งเรียนรู้กฎหมายปกครองผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ All Cloud 4. หอสมุดและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง 5.ฐานข้อมูลการฝึกอบรมและ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองได้สะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นซึ่งภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองโดยสามารถเข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนใกล้บ้านท่านได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1

จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยเรือพาณิชย์สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสลดลงหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่และขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2รองประธานคณะกรรมการวิสามัญย้ำการปรับลดงบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่กระทบภารกิจแก้ปัญหาน้ำท่วม
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยที่ประชุมพิจารณาในมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินกว่า 53,050 ล้านบาทและมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมวงเงิน 166,014 ล้านบาททั้งนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจและปัญหาของประชาชนสำหรับงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของเกษตรกรอย่างเพียงพอพร้อมเสนอปรับลดงบประมาณขณะที่นางมณพรเจริญศรีรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการปรับลดงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า682ล้านบาทหรือร้อยละ 1.27 ไม่กระทบภารกิจหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมปรับเป้าหมายการใช้งบประมาณให้เหมาะสมและแม่นยำยิ่งขึ้น
3: ในวงเงินที่เราตัดไปนะคะมีวงเงินทั้งสิ้นนะคะ682,251,100 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.27% นะคะโดยมีการปรับลดเป้าหมายแล้วก็เพิ่มความแม่นยำการใช้งบประมาณให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานดังกล่าวทั้งหมดของกระทรวงเกษตรนะคะแต่สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญนั่นก็คือการจับลำดับพื้นที่ในประเด็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็น้ำแล้งซ้ำซากนะคะที่สำคัญค่ะงบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่การผลิตนะคะการลดต้นทุนไปจนถึงการตลาดเพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์ครบทั้งระบบค่ะ
2: ส่วนงบประมาณกระทรวงคมนาคมสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังให้น้ำหนักกับการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนมากเกินไปขณะที่การพัฒนาระบบรางระบบขนส่งสาธารณะและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองยังไม่มีความชัดเจนโดยนางสาวนันทนาสงประชากรรมาธิการชี้แจงว่าการจัดสรรและปรับลดงบประมาณกระทรวงคมนาคมพิจารณาจากความจำเป็นโดยโครงการที่ยังไม่เร่งด่วนเช่นอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมถูกชะลอเพื่อลดภาระงบประมาณขณะที่รายการผูกพันใหม่ยังอยู่ภายในกรอบที่กฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนดและการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กระทรวงมหาดไทยชี้แจงการเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรเพราะมีพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยสร้างความแตกแยกเรื่องเชื้อชาติและศาสนาที่อาจส่งผลกระทบความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ
2: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเนรเทศเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรโดยระบุว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนหรืออีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอาทิเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแสดงความคิดเห็นชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาสอให้เห็นถึงการนำเอาพื้นที่ในประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองดังนั้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยในสังคมจึงมีเหตุจำเป็นที่ต้องมีการสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมยืนยันว่าการออกคำสั่งในประเทศมีมาตรฐานเดียวโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักมิได้เจาะจงหรือเลือกปฏิบัติจากสัญชาติซึ่งรัฐบาลไทยจะบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมด้วยความเป็นธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้ผิดข้อบังคับตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ออกหนังสือให้ย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่แล้วจากการตรวจสอบพบทั้งหมด4ร่างโดยเบื้องต้นจะต้องย้ายออกจากพื้นที่3ร่างส่วนอีก1ร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่าถูกนำเข้ามาฝังในช่วงที่ใบอนุญาตยังมีผลหรือไม่ซึ่งเป็นช่วงปี2564ถึง2566หากพิสูจน์ได้ว่าร่างที่เหลือถูกนำเข้ามาฝังภายหลังช่วงเวลาที่มีใบอนุญาตก็จะต้องย้ายออกจากพื้นที่เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้เป็นสุสานต่อไปได้เนื่องจากลักษณะของพื้นที่ทั้งระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำผิดข้อบังคับชัดเจนขณะเดียวกันได้สั่งการให้ตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศที่มีกว่า 1,200 แห่งเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของใบอนุญาตและจัดระเบียบให้ถูกต้องคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
4: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กๆขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพส ฝันของทุกคนจะไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าปัญหาติดขัดอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐแต่ฝันของทุกคนจะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและกฎระเบียบที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรายที่3เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนร่างสัญญาร่วมลงทุนและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้ประกอบการรายที่3ตามที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเสนอโดยผลการคัดเลือกเอกชนคณะกรรมการคัดเลือกมีมติเห็นชอบให้บริษัทบริการภาคพื้นดินท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือออสการ์เป็นผู้ผ่านการประเมินสูงสุดซึ่งมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมทั้งคลังสินค้าขาเข้าขาออกสินค้าถ่ายลำสินค้าเน่าเสียง่ายตลอดจนสินค้าเร่งด่วนและอีคอมเมิร์ซเพื่อรองรับการเติบโตของท่าอากาศยานและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพบริการทั้งนี้นอกจากช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วยังช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการขับเคลื่อนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาลคณะรัฐมนตรีเห็นชอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและศรีลังกาแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและป้องกันการสรรหาผิดกฎหมาย
5: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือและจัดระบบการส่งรับแรงงานระหว่าง2ประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วนโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้น 10,000 คนซึ่ง MOU จะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้ผู้เชี่ยวชาญและแนวปฏิบัติที่ดีรวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
6: สาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจครั้งนี้นะคะคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้และผู้เชี่ยวชาญรวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ค่ะส่วนบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยนะคะกำหนดกระบวนการการสรรหาและจ้างงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดเลือกการกำหนดข้อมูลนายจ้างและเงื่อนไขในการจ้างการทำสัญญาจ้างโดยตรงระหว่างนายจ้างกับแรงงานการตรวจสุขภาพและการมีใบอนุญาตทำงานโดยแรงงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมค่ะ
5: ทั้งนี้แรงงานศรีลังกาจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นบนหลักการไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงได้รับสิทธิและประโยชน์ตามสัญญาจ้างและกฎหมายแรงงานไทยและสามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานโดยข้อตกลงกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาซึ่งหากทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาวในโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางยกระดับการคมนาคมขยายโอกาสการค้าชายแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางวงเงินรวมกว่า 1,783 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคสนับสนุนยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้มีความสะดวกและปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าชายแดนช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางลงได้ 30-45 นาทีเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าทดแทนการข้ามแม่น้ำแบบเดิมยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเปลี่ยนจากการใช้แพขนานยนต์มาเป็นการใช้บริการคาดว่าใน5ปีแรกจะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ
7: นางสาวลลิดาเลิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำผ่านข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกสำหรับมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการปิดช่องโหว่ที่ผู้เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งแล้วย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้สำนักงานกพ.ยังได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการส่วนในระยะยาวมีแนวทางแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์ตื่นจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนกันติกาแก้วใสรายงาน
1: ศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันและให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อเร่งเยียวยาเกษตรกรศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่เปิดเผยแนวทางการทำงานจะเน้นการสื่อสารข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วและเป็นข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ของประชาชนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการทำงานหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันนี้ว่าจะให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วฉับไวและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมย้ำว่าการทำงานจะไม่เน้นการโต้วาทีไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่เติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือเป็นคณะ แต่จะให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ปัจจุบันมีเรื่องที่ดีในประเทศจำนวนมากจึงอยากเชิญชวนให้มาช่วยกันปักธงทางความคิดและสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในประเทศเชื่อว่าหากเป็นเรื่องที่ดีคณะรัฐมนตรีจะนำไปปฏิบัติและหากเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีทำได้ดีแล้วทีมโฆษกจะนำเรื่องมาสื่อสารกับประชาชนเช่นเดียวกัน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้น 105.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 104.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรารักประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของเครฟเลอร์บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าและพลังงานเชิงยุทธศาสตร์ในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกชะลอตัวลงโดยเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอยู่ที่7ลำลดลงจากวันก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่8ลำสวนทางกับการเดินเรือผ่านช่องแคบบัฟเอลมันเดฟทางตอนใต้ของทะเลแดงเมื่อวานนี้ซึ่งอยู่ที่29ลำเพิ่มขึ้นจาก17ลำเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียและขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วภูมิภาคโดยเฉพาะผลประโยชน์ด้านน้ำมันและก๊าซของสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้หากสหรัฐโจมตีทรัพย์สินของอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายธรรมราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นไปที่อุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจำนวน3แห่งซึ่งเชื่อว่ายังคงมีผู้ประสบภัยติดอยู่ภายในด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยของกองทัพเนปาลระบุว่าจากการสูญเสียผู้สูญหายราว900คนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคาดว่าจะมีอย่างน้อย121คนอาจติดอยู่ภายในอุโมงค์ขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,399 รายและสูญหายมากกว่า 5,400 รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่8ถึงวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย หลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึงวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนระยะต่อไปขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 ต่ำกว่าระดับทะเล านกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา46นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา7นาที
14: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตา
15: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในก่อติดข่าวรอบสัปดาห์
16: กับสาว PR สารปกครอง
17: สวัสดีค่ะ
18: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้ค่ะเริ่มกันที่ข่าวสารปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่21กรกฎาคม2569ซึ่งวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีมีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.เนื่องจากยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ค่าตอบแทนรายชั่วโมงณคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอันมีลักษณะเป็นลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐค่ะโดยศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้เป็นการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา9วรรค1อนุ1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2542และโดยคำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าใช้อำนาจตามมาตรา15/1แห่งพระราช

0: หรือเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามมาตรา8วงเล็บ1วงเล็บ2หรือวงเล็บ3ถือเป็นการสละสิทธิ์โดยผลของกฎหมายตามมาตรา18ซึ่งความตอนท้ายของมาตรา18นั้นกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการสรรหาใหม่โดยผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่ไม่ได้ค่ะ
1: เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำวินิจฉัยดังกล่าวย่อมถือเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา20วรรค1อนุ5คือกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา8ผู้ฟ้องคดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการกสทช.ต่อไปได้ตามในมาตรา20วรรค3แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.2553และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ.2560ซึ่งบัญญัติว่าเมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และให้ถือว่ากสทช.ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่แต่ทั้งนี้ต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า4คนโดยบทบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะด้านการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักดังนั้นคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542 ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาค่ะ
2: และปิดท้ายสัปดาห์นี้สำนักงานศาลปกครองขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2569ในนามศาลปกครองณวัดชัยพฤกษ์มาลาแขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพในวันพุธที่18พฤศจิกายน2569เวลา 14:00 น.ค่ะโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญผ่านระบบอีโดเนชันเพื่อลดหย่อนภาษีบนแอปพลิเคชันของธนาคารหรือบัญชีทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนชื่อบัญชีกฐินพระราชทานวัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรวิหารเลขที่บัญชี1342380738ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกลางสำนักงานศาลปกครองโทรศัพท์หมายเลข02-141-2569 02-141-0907 02-141-0976 และ02-141-0901ในวันและเวลาราชการค่ะ
0: และก่อนจากกันในวันนี้ค่ะเรามีสาระความรู้เกี่ยวกับระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์มาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ
3: สวัสดี

ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แค่คลิกทำได้ครบจบทุกขั้นตอนโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงิน

0: าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความยุติธรรมที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส
1: ์สำนักงานศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับวิทยากรในช่วงแรกค่ะเราไปรับฟังสาระความรู้เกี่ยวกับการไก่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองกันก่อนค่ะ
1: สารพันเรื่องไก่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนหน่วยงานผิดสัญญาซื้อขายและติดตั้งระบบไฟฟ้าจะยุติข้อพิพาทด้วยการไก่เกลี่ยในศาลปกครองได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้มีที่มาจากการที่กระทรวง A ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน B ให้ดำเนินโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับอาคารในหน่วยงานราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในหน่วยงานและลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าต่อมากระทรวง A จึงได้ทำสัญญาจ้างบริษัทแสงไฟสว่างจ้าจำกัดให้ดำเนินโครงการดังกล่าวในวงเงิน10ล้านบาทโดยการติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED ทดแทนหลอดไฟชนิดเดิมที่มีประสิทธิภาพต่ำเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานภายในหน่วยงานและได้กำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินแบ่งออกเป็น4งวดงวดละ2ล้าน5แสนบาทจากนั้นบริษัทได้ดำเนินการติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED ภายในอาคารของกระทรวง A ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่างครบถ้วนจึงได้ส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าจ้างตามงวดงานที่กำหนดในสัญญาซึ่งที่ผ่านมากระทรวง A ก็ได้ชำระเงินค่าหลอดประหยัดพลังงานแบบ LEDและค่าจ้างติดตั้งของงานงวดที่1ถึงงวดที่3ให้แก่บริษัทเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อถึงคราวที่บริษัทได้ส่งมอบงานงวดที่4ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายปรากฏว่ากระทรวง A ไม่ยอมชำระเงินตามสัญญาโดยอ้างว่ายังไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงาน B สำหรับชำระค่าจ้างในงวดสุดท้ายซึ่งบริษัทได้มีหนังสือทวงถามให้ชำระเงินหลายครั้งแต่ต่อมากระทรวง A กลับมีหนังสือปฏิเสธการชำระเงินตามสัญญาจ้างดังกล่าวบริษัทจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อศาลได้รับคดีนี้ไว้พิจารณาแล้วและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นบริษัทแสงไฟสว่างจ้าจำกัดได้ยื่นคำขอแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเนื่องจากต้องการให้คดีเสร็จสิ้นโดยเร็วและลดระยะเวลาการต่อสู้คดีในชั้นศาลศาลจึงได้แจ้งให้กระทรวง A ทราบว่าบริษัทแสงไฟสว่างจ้าจำกัดประสงค์ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งทางกระทรวงพิจารณาแล้วยินยอมที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวเมื่อบริษัทและกระทรวง A ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งกระทรวง A ตกลงชำระเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายที่ยังค้างชำระตามสัญญาให้แก่บริษัทแสงไฟสว่างจ้าจำกัดจำนวน2ล้าน5แสนบาทภายใน45วันนับแต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาตามยอมโดยที่บริษัทตกลงยกเว้นดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่กระทรวง A แต่หากกระทรวง A ผิดสัญญาทั้ง2ฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้จึงยุติลงด้วยความพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายภายในระยะเวลาเพียง90วันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
0: ก ลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะกับรายการศาลปกครองพบประชาชนนะคะซึ่งยังคงอยู่กับดิฉันค่ะเบิร์ตพรณภาบุญยฤทธิ์เจ้าหน้าที่ศาลปกครองค่ะคุณผู้ฟังคะแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะจะมีความเป็นอิสระที่จะจัดทำบริการสาธารณะต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดได้นะคะแต่การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าวก็จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยนะคะและก็ต้องใช้งบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์นั้นๆด้วยเพราะว่างบประมาณทุกบาททุกสตางค์นั้นล้วนมาจากภาษีของประชาชนนั่นเองค่ะเพราะหากมีการนำไปใช้ผิดประเภทนะคะหรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาหรืออาจจะนำไปสู่คดีความได้นะคะแล้วก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อประชาชนของหน่วยงานได้ค่ะเอาใหม่นะถ้า432เพราะหากมีการนำไปใช้ผิดประเภทนะคะหรือว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาเกิดเป็นคดีความแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานได้ค่ะวันนี้นะคะวิทยากรของเรานะคะคุณพินทิพเกศรสุขีรพิพัฒน์ค่ะก็จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามกรณีตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายผ่านคดีปกครองเรื่องนี้กันนะคะสวัสดีค่ะคุณพินทิพเกศรค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเบิร์ตคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
0: ค่ะคุณพินทิพเกศรคะคดีเรื่องนี้ค่ะวันนี้ให้เราจะคุยกันนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะ
2: ค่ะคดีปกครองเรื่องนี้นะคะก
0: ็
2: จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคำวินิจฉัยของศาลปกครองค่ะคุณเบิร์ตที่จะเป็นการวางมาตรฐานในการปฏิบัติราชการทางปกครองที่ดีค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะซึ่งเป็นพันธกิจที่สำคัญนะคะประการหนึ่งนะคะของศาลปกครองค่ะโดยการวางหลักปฏิบัติราชการทางปกครองที่เป็นมาตรฐานในการใช้อำนาจทางปกครองที่เป็นธรรมนะ
0: คะ
2: ก็เพื่อป้องกันนะคะและลดการเกิดข้อพิพาททางปกครองค่ะค่ะซึ่งคดีนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ
0: ค่ะ
2: เพื่อใช้ในการจัดงานตามโครงการต่างๆนะคะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ค่ะซึ่งรายการที่จะเบิกจ่ายได้นั้นนะคะก็จะมีหลักการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าจะต้องเป็นการเป็นรายจ่ายที่จำเป็นและประหยัดนะคะ
0: ค่ะ
2: รวมทั้งไม่กระทบต่อฐานะการคลังนะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วยค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะแล้วรายละเอียดของคดีในเรื่องนี้ค่ะเป็นอย่างไรคะ
2: ค่ะเรื่องราวของคดีนี้นะคะก็มีอยู่ว่าเทศบาลแห่งหนึ่งค่ะได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนะคะ
0: ค่ะ
2: ซึ่งจังหวัดแห่งนี้ค่ะก็เป็นจังหวัดที่มีทะเลสวยๆหลายแห่งค่ะก็ขอให้สมมติชื่อโครงการนี้ว่าโครงการจัดงานโลกทะเลนะคะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: โดยเทศบาลนะคะได้บรรจุโครงการนี้นะคะไว้ในเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณด้วยค่ะเป็นเงินจำนวน 300,000 บาท
0: ค่ะ
2: โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปนะคะซึ่งมีกิจกรรมภาคกลางวันนะคะก็ได้แก่การทำความสะอาดหาดการแข่งขันเรือคายัก
0: ค่ะ
2: การแข่งมวยทะเลค่ะการแข่งขันการตกปลาการนะคะส่วนกิจกรรมภาคกลางคืนนะคะก็จะได้แก่ชมดนตรีวงต่างๆนะคะโดยได้เชิญศิลปินนักร้องชื่อดังมาร่วมแสดงภายในงานด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะซึ่งในการจัดงานจริงนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะเป็นเงินจำนวน 299,995 บาท
0: ค่ะ
2: ค่ะก็คือขาดไปอีก5บาทค่ะก็จะใช้จ่ายเต็มกรอบวงเงิน 300,000 บาทค่ะคุณเบิร์ต
0: ก็คือใช้งบประมาณเกือบจะพอดีกับการที่ได้ตั้งวงเงินไว้เลยนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะคุณเบิร์ตค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะก็จะมีปัญหาว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อสั้นๆว่าสตง.นะคะคุณเบิร์ตได้ตรวจสอบงบการเงินของเทศบาลนะคะแล้วก็ได้มีหนังสือแจ้งว่าการเบิกจ่ายเงินค่าแสดงดนตรีของศิลปินนักร้องชื่อดังจำนวน 166,000 บาทค่
0: ะ
2: เป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณเกินความจำเป็นและไม่ประหยัดค่ะคุณเบิร์ตก็เนื่องจากว่าการจัดงานตามโครงการดังกล่าวนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ระดับสากลนะคะ
0: ค่ะ
2: ส่งเสริมรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นนะคะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลค่ะคุณ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ซึ่งแม้จะไม่มีการแสดงของศิลปินนักร้องนะคะก็สามารถที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยนะคะที่มท. 0313.4/1347นะคะลงวันที่19 พฤษภาคม 2541ค่ะคุณเบิร์ตค่ะในเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: ซึ่งหนังสือฉบับดังกล่าวนะคะก็ได้กำหนดให้นะเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็นนะคะและประหยัดค่ะโดยนะคะโดยคำนึงถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสำคัญค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะค่ะ
2: ค่ะและนอกจากนี้นะคะสตง.ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะค่ะให้เทศบาลค่ะดำเนินการหาผู้รับผิดชอบชดใช้เงินจำนวน 166,000 บาทนะคะ
0: ค่ะ
2: ส่งคืนคลังเทศบาลด้วยคุณเบิร์ต
0: อืมค่ะก็เป็นจำนวนเงินที่เยอะพอสมควรเลยนะคะแล้วต่อจากนี้ไปค่ะทางเทศบาลเนี่ยเขาได้มีการให้เหตุผลไว้ไหมคะว่าเพราะอะไรคะถึงจะต้องว่าจ้างศิลปินชื่อดังเนี่ยมาแสดงภายในงาน
2: ค่ะทางเทศบาลนะคะก็ได้มีหนังสือชี้แจงต่อสตง.นะคะและเสนอความเห็นว่าไม่ต้องหาผู้รับผิดชอบชดใช้เงินค่ะคุณเบิร์ตนะคะโดยให้เหตุผลว่าอย่างนี้ค่ะว่าการเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าจ้างศิลปินนักร้องนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะถือเป็นการลงทุนด้านการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะจึงไม่เป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณเกินความจำเป็นนะคะและไม่กระทบต่อฐานะการคลังของเทศบาลค่
0: ะ
2: เพราะมีเงินสะสมเป็นเงินจำนวนกว่า28 ล้านบาทค่ะและมีเงินทุนสำรองเงินสะสมอีกจำนวนกว่า8 ล้านบาทค่ะ
0: ค่ะ
2: ซึ่งทำให้เทศบาลมีความมั่นคงในระยะยาวค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะเมื่อได้ฟังเหตุผลของเทศบาลแล้วค่ะทีนี้เนี่ยทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะได้มีความเห็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะเมื่อได้ฟังคำชี้แจงของเทศบาลแล้วนะคะ
0: ค่ะ
2: สตง.นะคะก็ยังยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลเพียงพอค่ะที่จะรับฟังได้ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: ค่ะทางเทศบาลนะคะก็จึงมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะ
0: ค่ะ
2: ขอให้วินิจฉัยกรณีดังกล่าวนะคะซึ่งผู้ว่านะคะท่านก็ได้วินิจฉัยด้วยเห็นพ้องกับความเห็นของสตง.ค่ะคุณเบิร์ตคะ
0: ค่ะค่ะแล้วทางเทศบาลค่ะได้มีการดำเนินการต่อไปอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะจากนั้นนะคะเทศบาลก็ได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้ว่านะคะ
0: ค่ะ
2: แต่ผู้ว่าได้มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ค่ะโดยให้เหตุผลว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวไม่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์นะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์และหน้าที่นะคะรวมทั้งยังไม่ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนนะคะหรือเกิดผลกระทบต่อผู้ใดค่ะ
0: ค่ะ
2: อันจะถือได้ว่าเป็นคำสั่งทางปกครองค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: ค่ะซึ่งทางเทศบาลก็ยังไม่ยอมแพ้ค่ะได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์อีกค่ะว่าระเบียบการเบิกจ่ายไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในประเด็นการเบิกจ่ายเพื่อเป็นค่าจ้างนักร้องนักแสดงนะคะในการเรียกเงินคืนก็ควรจะมีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดงานนะคะและควรเรียกเงินคืนในจำนวนที่เห็นว่าไม่จำเป็นและไม่ประหยัดเท่านั้นนะคะแต่ผู้ว่าก็ได้ยกอุทธรณ์ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: คราวนี้นะคะเทศบาลจึงยื่นฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองค่ะเพื่อขอให้ศาลนะคะมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ให้เทศบาลดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดค่ะเพื่อที่จะหาตัวผู้รับผิดชดใช้เงินส่งคืนคลังของเทศบาลนะคะและขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ว่าที่ไม่รับอุทธรณ์และยกคำอุทธรณ์ของเทศบาลค่ะคุณเบิร์ตคะ
0: ค่ะค่ะเมื่อคดีค่ะมาถึงศาลปกครองแล้วนะคะศาลเนี่ยเห็นควรวินิจฉัยในประเด็นใดบ้างคะ
2: ค่ะคดีนี้นะคะก็จะมีประเด็นปัญหาที่ศาลท่านจะต้องวินิจฉัยว่าคำวินิจฉัยของผู้ว่าค่ะที่เห็นพ้องกับความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะหรือสตง.
0: ค
2: ่
0: ะ
2: โดยให้เทศบาลนะคะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนะคะเพื่อหาผู้ที่จะต้องรับผิดชดใช้เงินคืนเงินส่งคืนคลังเทศบาลนะคะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะแล้วศาลปกครองค่ะมีคำวินิจฉัยอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะคดีนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดนะคะท
0: ่
2: านก็พิจารณาแล้วนะคะเห็นว่าเทศบาลค่ะซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะนะ
0: คะ
2: เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นค่ะคุณเบิร์ตและมีความเป็นอิสระนะคะในการกำหนดนโยบายการบริหารการจัดการบริการสาธารณะนะคะการบริหารงานบุคคลการเงินและการคลังนะ
0: คะ
2: และยังมีอำนาจหน้าที่ของตนเองนะคะโดยเฉพาะตามหลักแห่งการปกครองตนเองนะคะตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นนะคะตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ค่ะซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นนะ
0: คะ
2: และก็มีอำนาจหน้าที่นะคะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะ ตามที่พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะพ.ศ. 2542นะคะและพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ค่ะอันทำให้เทศบาลนะคะมีอำนาจดำเนินงานโครงการดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมายค่ะคุณเบิร์ตค่ะแต่ในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานโลกทะเลนั้นนะคะเทศบาลย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องทำจัดทำกิจกรรมนะคะให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะค่ะและถ้ามีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละกิจกรรมนะคะก็ต้องเท่าที่จำเป็นและประหยัดค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: โดยคำนึงถึงฐานะการคลังของตนเป็นสำคัญค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: ค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลนะคะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนอย่างแท้จริงค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะและเมื่อการดำเนินการโครงการจัดงานโลกทะเลที่พิพาทนะคะเทศบาลก็ได้จัดให้มีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ระดับสากลนะคะ
0: ค่ะ
2: ส่งเสริมรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
0: ค่ะ
2: ค่ะค่ะการจัดกิจกรรมในโครงการจึงต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะ
0: ค่ะ
2: เพื่อที่จะให้การดำเนินโครงการดังกล่าวนะคะวัดบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นนะคะการที่ผู้ฟ้องคดีได้จัดให้มีกิจกรรมภาคกลางคืนนะคะซึ่งเป็นการแสดงดนตรีของศิลปินนะคะและเบิกค่าใช้จ่ายเป็นเงินค่าการแสดงจำนวนกว่า 160,000 บาทนั้นนะคะเห็นได้ว่านะคะการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีดังกล่าวมีลักษณะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ความบันเทิงเฉพาะแก่ผู้เข้าร่วมชมการแสดงดนตรีของศิลปินนะคะมิได้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ระดับสากลนะคะ
0: ค่ะ
2: ส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยตรงค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะคุณมินิภาเกศรคะแล้วถ้าอย่างนั้นค่ะกิจกรรมการแสดงดนตรีเนี่ยก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการถูกต้องไหมคะ
2: ใช่แล้วค่ะคุณเบิร์ตค่ะ
0: ค่ะ
2: กิจกรรมดังกล่าวนะคะจึงไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการนะคุณเบิร์ต
0: ค
2: ่ะและหากเทศบาลไม่จัดให้มีกิจกรรมการแสดงดนตรีนะ
0: คะ
2: โดยจัดเพียงกิจกรรมที่มีอยู่แล้วเช่นกิจกรรมการทำความสะอาดหาดการแข่งขันเรือคายักการแข่งมวยทะเลนะคะการแข่งขันการตกปลานะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะ
0: คะ
2: ก็สามารถที่จะทำให้การดำเนินโครงการจัดงานโลกทะเลนะคะบรรลุวัตถุประสงค์ได้คุณเบิร์ตดังนั้นนะคะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายการแสดงดนตรีของศิลปินค่
0: ะ
2: จึงเป็นการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ไม่คำนึงถึงความจำเป็นและความประหยัดค่ะค่ะทั้งนี้นะคะก็ตามข้อ67ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะ
0: คะ
2: ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547ค่ะคุณเบิร์ตรวมทั้งหนังสือกระทรวงมหาดไทยนะคะฉบับลงวันที่19พฤษภาคม2541ที่เราได้กล่าวถึงข้างต้นเนี่ยค่ะคุณเบิร์ต
0: ค
2: ่ะฉะนั้นนะคะคำวินิจฉัยของผู้ว่าค่ะที่เห็นพ้องด้วยกับความเห็นของสตง.นะ
0: คะ
2: ที่ให้ทางเทศบาลนะคะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนะคะก็เพื่อที่จะหาตัวผู้รับผิดชดใช้เงินค่ะคุณเบิร์ตในส่วนของที่เป็นค่าแสดงของแสดงดนตรีของศิลปินนักร้องชื่อดังอะค่
0: ะ
2: จำนวน 166,000 กว่าบาทนะคะคุณเบิร์ตเพื่อนำส่งคืนคลังของเทศบาลนะคะจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะคุณเบิร์ตศาลปกครองสูงสุดนะคะจึงมีความพิพากษายกฟ้องค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
2: ค่ะและถ้าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจที่อยากจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคดีศาลปกครองสูงสุดหมายเลขแดงที่ออ่าง710/2568ค่ะ
0: ค่ะค่ะจากแนวคำวินิจฉัยในคดีนี้ค่ะคุณพินทิพย์เกษรค่ะมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายเพิ่มเติมอีกสักนิดไหมคะ
2: ค่ะคุณเบิร์ตคะ
0: ค่ะ
2: ก็จากคดีดังกล่าวนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็จะมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการบริหารนะคะการจัดการบริการสาธารณ
0: ะ
2: การบริหารงานบุคคลการเงินการคลังนะ
0: คะ
2: เป็นของตัวเองนะ
0: คะ
2: แต่ใดๆก็ตามนะคะในการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ตั้งไว้นะ
0: คะ
2: เพื่อการจัดทำบริการสาธารณะนะคะก็จะต้องมีความระมัดระวังค่ะคุณเบิร์ตค่ะค่ะโดยกิจกรรมที่จะเบิกจ่ายเงินงบประมาณนะคะก็จะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการโดยตรงค่ะคุณเบิร์ตค่ะ
0: ค่ะ
2: โดยเบิกจ่ายเท่าที่จำเป็นและประหยัดนะคะรวมทั้งว่าคำนึงถึงฐานะการคลังของตนเป็นสำคัญด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะกล่าวคือนะคะเป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องจัดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะคะหากกิจกรรมหรือค่าใช้จ่ายใดที่ไม่จำเป็นนะคะต้องมีหรือหักขาดไปก็ยังบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะนะคะคุณเบิร์ตก็อาจจะเข้าข่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและไม่ประหยัดได้ค่ะคุณเบิร์ตคะ
0: ค่ะและวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณพินทิพย์เกษรสุขิรพิพัฒน์วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองค่ะที่วันนี้นะคะมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในรายการของเรานะคะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณเบิร์ตค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะต้องการติดตามรายการศาลปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะสามารถเข้าไปรับฟังได้ทางเว็บไซต์ของศาลปกครองค่ะ www.admincourt.go.th ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง YouTube สำนักงานศาลปกครองค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองหรือคดีปกครองค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะ
3: เวลา20 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่326ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณสภากาชาติไทยกรุงเทพมหานครกองทัพเรือเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026อเล็กซานเดอร์สเวเรฟจากเยอรมนีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียด้วยวันที่8กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมจุดถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายธนพัฒน์เด่นบุรณะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าจังหวัดสตูลได้จัดประชุมหารือกลุ่มย่อยฝ่ายสถานที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเห็นกำหนดจุดและออกแบบการจัดวางผังพื้นที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวทางการจัดงานพระราชพิธีรวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และการบริหารจัดการพื้นที่รองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์โดยพิจารณาการจัดวางพื้นที่ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมและการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุด กองทัพเรือเชิญประชาชนลงทะเบียนรับบัตรชมขบวนพหุยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินจนถึงวันที่16กันยายนนี้
2: กองทัพเรือเชิญประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพหุยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวีสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายน2569ทางหมายเลขโทรศัพท์098-279-0903และ098-279-0914ในเวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการโดยสามารถรับบัตรด้วยตนเองที่ห้องหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือหรือพ.ศ.บ.ท.ร.ชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอนุมัติงบประมาณกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมปี2570กว่า79ล้านบาทเพื่อจัดสวัสดิการและเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมไทยในยุค AI
3: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ภายในวงเงินกว่า79ล้านบาทพร้อมอนุมัติหลักการให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดส่งงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวตามขั้นตอนเพื่อเสนอกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพิจารณาโดยจะใช้ดำเนินงานอาทิการเสริมสร้างสุขภาพของศิลปินแห่งชาติการจัดสวัสดิการดูแลศิลปินแห่งชาติการยกย่องเชิดชูเกียรติจะแสดงทางวัฒนธรรมและเผยแพร่ภูมิปัญญาทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติสามารถนำไปต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจและนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครอบคลุม4ด้านได้แก่การปรับวิธีคิดและบทบาทของภาครัฐการส่งเสริมบทบาทเด็กและเยาวชนการสร้างสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จาก AI ควบคู่กับการปกป้องมรดกและคุณค่าทางวัฒนธรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนให้มีทักษะรู้เท่าทันสื่อโดยเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางวัฒนธรรมไทยในยุค AI พร้อมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติระยะที่2พ.ศ. 2566ถึง2570ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานให้ครบทุกยุทธศาสตร์มีการศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ. 2553และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและยกระดับความร่วมมือทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38และคัดเลือกบุคคลจากอาชีพต่างๆเข้ารับรางวัลเป็นต้นแบบแก่สังคมไทย
4: คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุมมีวาระสำคัญได้แก่การจัดพิธีมอบรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38ประจำปี2569ในวันที่18ตุลาคมเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบ ถึงแก่อนิจกรรมณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยมีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นในสาขาอาชีพต่างๆจากทั่วประเทศเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจากการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมจำนวน190คนจาก6ประเภทได้แก่ประเภทประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคมเช่นตำรวจจราจรพนักงานกวาดถนนพนักงานขับรถโดยสารประจำทางพลเมืองดีและจิตอาสาดีเด่นประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรมมีผลงานดีเด่นประเภทครูในสถานศึกษาประเภทคนพิการดีเด่นและประเภทหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นภายในงานจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมดีเด่นจากทุกภาคผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับการจัดงานหม่อมงามจิตบุรุษัตบุคคลสำคัญของโลกจัดขึ้นในโอกาสการประกาศยกย่องจากองค์การยูเนสโกในรอบ100ปีชาติการในปี2558ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาชุมชนและการศึกษาด้านวัฒนธรรมนับเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวในรอบ138ปีที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสตรีระหว่างประเทศซึ่งมีองค์การสมาชิก75ประเทศมาลชโยรายงาน
1: ประธานรัฐสภาลงนามความร่วมมือแก้ปัญหาวิกฤตเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพขณะที่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วัน
5: นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาเปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เรื่องการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กและเยาวชนรวมกับ5หน่วยงานได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการโดยระบุว่าประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตประชากรซึ่งตัวเลขเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องรัฐสภาจึงมาเป็นตัวกลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมายและนำผลสรุปจากการเสวนาไปสู่นวัตกรรมทางนิติบัญญัติที่แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ประธานรัฐสภายังได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวาระที่2และ3โดยยืนยันว่าการประชุมจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา3วันตามที่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งอาจมีการขยายเวลาการประชุมในแต่ละวันเกินกว่าเที่ยงคืนเพื่อให้สมาชิกได้อภิปรายสะท้อนปัญหาอย่างคุ้มค่าพร้อมกำชับให้สมาชิกปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569เพื่อรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
3: นายธีรชนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่ากรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569ตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีโดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิด Grow with the Future สืบสานวิถีสายน้ำดังสรรอนาคตยั่งยืนมุ่งรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในวันที่18กันยายนณสวนปทุมวนานุรักษ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำคูคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนานรวมทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆในการดูแลรักษาฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์ซึ่งการเลือกสวนปทุมวนานุรักษ์ริมคลองแสนแสบเป็นสถานที่จัดงานเนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เสมือนปอดแห่งใหม่สำหรับคนเมืองมีการออกแบบบึงน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญอย่างสะท้อนแนวคิดการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นฐานเพราะคลองแสนแสบเป็นสายน้ำสำคัญที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนในหลากหลายมิติสำหรับกิจกรรมภายในงานมีเวทีเสวนาหัวข้อ Pro Talk 2026
6: พลิกฟื้นสายน้ำด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคตการจัดนิทรรศการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองและนิทรรศการจากหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเดินหน้าเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยยกระดับดิจิทัลขยายตลาดในและต่างประเทศเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืน
7: นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานในกิจกรรมสสว. The Growth Connector ปลดล็อก SME โตได้ไกลไปได้จริงโดยระบุว่ารัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เป็นกลไกหลักในการยกระดับผู้ประกอบการ SME ไทยซึ่งมีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 99.5% ของผู้ประกอบการทั้งหมดภายใต้นโยบาย Thailand 10 Plusโดยส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มผลิตภาพปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียวและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571นอกจากนี้รัฐบาลต้องการให้สสว.เปลี่ยนจากการส่งเสริมรูปแบบเดียวสำหรับธุรกิจเป็นการสนับสนุนที่เหมาะกับขนาดอุตสาหกรรมและช่วงอายุธุรกิจโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกกำหนดนโยบายรวมถึงสนับสนุนการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศขณะที่นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้จัดการและรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าปีงบประมาณ2570สสว.มีงบดำเนินโครงการกว่า30โครงการวงเงินประมาณ600-700ล้านบาทโดยเน้นบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนพร้อมเดินหน้าโครงการอีคอมเมิร์ซสนับสนุนผู้ประกอบการ 80,000 รายและไลฟ์คอมเมิร์ซ 50,000 รายเพื่อเพิ่มช่องทางตลาดและลดต้นทุนคาดว่าจะเปิดดำเนินการภายใน 2-3 เดือนข้างหน้าปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:19 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเวสต์ริตติ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอังกฤษอนุมัติงบประมาณมูลค่า100ล้านปอนด์เพื่อยกระดับขีดความสามารถการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนในช่วงฤดูหนาวนี้รวมถึงระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตกระสุนปืนใหญ่และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนผ่านรายการความต้องการเร่งด่วนของยูเครนเนื่องจากคาดว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกำลังใช้ฤดูหนาวเป็นอาวุธด้วยการเปิดฉากโจมตีต่อเป้าหมายของพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานต่อไปนายสตรีตติ้งกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะระดมกำลังพันธมิตรและการสนับสนุนให้มากขึ้นเท่าที่จะทำได้ด้วยการเสริมสร้างการป้องกันประเทศให้แก่ยูเครนร่วมกับพันธมิตรกว่า50ประเทศพร้อมให้คำมั่นว่าอังกฤษจะยืนหยัดเคียงข้างยูเครนต่อไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมซองกีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ที่ประณามการฝึกซ้อมทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลเมื่อวานนี้บริเวณหน้าน้ำใกล้เกาะเชจูของเกาหลีใต้ซึ่งจะทำให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและนอกภูมิภาคพร้อมเตือนว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินมาตรการตอบโต้ โต้อย่างเด็ดขาดหากสหรัฐและพันธมิตรพยายามเปิดฉากการเผชิญหน้าทางทหารครั้งใหม่นายคิมซองกีกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือมุ่งมั่นในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศด้วยการนำกำลังรบชุดใหม่ที่พัฒนาใช้อย่างต่อเนื่องซึ่งเกาหลีเหนือจะไม่ลังเลในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในการยับยั้งภัยคุกคามรวมถึงลงโทษผู้กระทำการยั่วยุสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางอิลิยาเอสปิโนเดอมาสรอตตาผู้อำนวยการองค์การบริหารคลองปานามาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าคลองปานามาเตรียมใช้มาตรการจำกัดการเดินเรือสินค้าเพิ่มเติมจากเดิม36ลำต่อวันเหลือเพียง32ลำต่อวันตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากระดับน้ำลดลงอย่างมากท่ามกลางสถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้นางเอสปิโนกล่าวเพิ่มเติมว่าคลองปานามาอาจประกาศใช้มาตรการที่เข้มงวดหากสถานการณ์ภัยแล้งยังไม่บรรเทาลงซึ่งมีความเป็นไปได้ในเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมปีหน้าอาจจำกัดการเดินเรือเหลือเพียง29ลำต่อวันโดยมาตรการเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในช่วง3เดือนข้างหน้าทั้งนี้คลองปานามารองรับการค้าทางทะเลทั่วโลกประมาณร้อยละ5ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากหลังการหยุดชะงักของการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่ Flushing Meadow นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของโลกจากเยอรมนีไล่หวดเอาชนะลูซาโนดาเดลีมือ22ของโลกจากอิตาลีขาดลอย 3-0 เซต 6-2 6-2 และ 7-6 ไทยเบรก 7-3 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับโบติกฟานเดอร์แซนชุนมือ70ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ที่เอาชนะอาเธอร์เจียนักหัวดาวรุ่งจากฝรั่งเศสไปอย่างสนุก 3-2 เซต 3-6 6-7 ไทยเบรก 0-7 7-6 ไทยเบรก 9-77-6 ไทยเบรก 7-3 และ 6-4 ด้านอเล็กซานเดอร์บล็อกมือ28ของโลกจากเบลเยียมเอาชนะฟรานซิสโกเชรุนโดโลมือ24ของโลกจากอาร์เจนตินา 3-1 เซต 6-3 4-6 7-5 และ 7-5 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับคาเรนคาชานอฟมือ50ของโลกจากรัสเซียที่เอาชนะเลอร์เนอร์เทียนมือ17ของโลกจากสหรัฐ 3-2 เซต7-5 4-6 6-7 ไทเบรก6-8 6-1 และ6-4เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบ2พิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะแมทธิวทาทังซูจาจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-2 และ 7-5 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับการนเรศครูศักยวงศ์จากไทยเช่นเดียวกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น2เซตรวด 6-2 และ 6-0 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับสวาระปาวามือวางอันดับ8จากอินเดียต่อไปสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ English Open ที่เมืองเบรนวูดประเทศอังกฤษในรอบแรกโอลิเวอร์ไลส์อันดับ54ของโลกชาวอังกฤษทำผลงานได้เหนือความคาดหมายหลังพลิกชนะเจ้าซินถงมืออันดับ1ของโลก 4-2 เฟรมส่วนผลคู่อื่นๆนิวโรเบอร์สันมืออันดับ4ของโลกแพ้ให้กับหลัวเจ๋อเทาจากจีน 3-4 เฟรมไคเรนวิลสันอดีตแชมป์โลกเอาชนะมัตเตอุสบารานอฟสกี้จากโปแลนด์ 4-1 เฟรมและติงจุนฮุยเอาชนะไมเคิลโฮว 4-3 เฟรมสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยส่งนักชกไทย11รุ่นน้ำหนักร่วมชิงชัยในศึกเอเชียนเกม2026มั่นใจมีเหรียญติดมือแน่นอนติดตามได้จากรายงาน
11: นายพิชัยชุนหาวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยให้โอวาทและกำลังใจแก่นักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมเปิดเผยว่านักกีฬาทีมชาติไทยได้เก็บตัวฝึกซ้อมกับนักชกต่างชาติมาโดยตลอดและมีความพร้อมเต็มที่แต่มีข้อจำกัดเรื่องรุ่นน้ำหนักในการแข่งขันที่ส่งผลกระทบต่อนักกีฬาบางส่วนที่ต้องเพิ่มน้ำหนักโดยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้ส่งนักกีฬาแข่งขันรวม11รุ่นน้ำหนักความหวังฝั่งนักชกหญิงอยู่ที่ปุณรวีเรื่อนรส ณัฐนิชาจงโปร่งกลางและจันแจ่มสุวรรณเพ็งส่วนนักชกชายความหวังอยู่ที่กรังบีโบขุนทศศักดาวรวมธรรมและบรรจงศิลสิริ
12: ก็เตรียมตัวดีครับเราก็เวลาเราไปต่อยระดับชิงแชมป์โลกเราก็ได้ประมาณรองแชมป์โลกหลายคนนะครับก็แปลว่าก็มีความหวังต่อยระดับเอเชียก็เคยได้แชมป์แล้วก็ได้รองแชมป์อยู่เพราะนั้นทั้งหมดก็อยู่กับดวงของการจับฉลากกันว่าเราจับฉลากแล้วเจอใครก่อน
11: สำหรับทัพนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยมีกำหนดออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนนี้เพื่อเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนและจะลงชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมระหว่างวันที่21กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
10: ม่วงมหาการฟิออเรนติน่าประกาศปลดฟาบิโอกอโซหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอิตาลีวัย48ปีออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วหลังพาฟิออเรนติน่าแพ้รวด3เกมในเกาโชเซเรียอาอิตาลีซึ่งถือเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนแรกใน5ลีกใหญ่ของยุโรปที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งในฤดูกาลนี้สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดทีมในศึกไทยลีก2ลีกรองของประเทศไทยประกาศคว้าตัวริวาลดินโยหัวหอกชาวบราซิลวัย31ปีมาจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดแล้วอย่างเป็นทางการโดยริวาลดินโยจะสวมเสื้อหมายเลข9ลงล่าตาข่ายให้กับทัพกิเลนพยองในฤดูกาลนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
13: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุครับ
14: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นในความเห็นแก่ตัว
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร

คืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

0: วงตาหลวงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยเบื่อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
3: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
4: เบอร์เกอร์แพลนเบส
3: ฮะแพลนเบสคืออะไร
4: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
5: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรซ์ออร์แกนิกค่ะ
5: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
5: ยอดเยี่ยมมากๆเลยล่ะครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
8: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
9: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
10: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
11: เพราะว่าเป็นประเทศของเราไม่ใช่ประเทศของหนึ่งคนสองคนเป็นประเทศของทุกคนเข้าหากันไม่เผชิญหน้ากันแก้ไขปัญหาเพราะปัญหามีอยู่ที่เวลาเกิดจะใช้คำว่าบ้าเลือดเวลาคนมีการปฏิบัติรุนแรงมันลืมตัวลงท้ายเขาไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไรแล้วก็จะแก้ปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าจะต้องเอาชนะแล้วก็ใครจะชนะไม่มีทางอันตรายทั้งนั้นมีแต่แพ้คือต่างคนต่างแพ้ ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้แล้วที่แพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติประชาชนจะเป็นประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ประชาชนเฉพาะในกรุงเทพมหานครถ้าสมมุติว่าเฉพาะในกรุงเทพมหานครเสียหายไปประเทศก็เสียหายไปทั้งหมดแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรที่จะทนงตัวว่าชนะเวลาอยู่บนกองซากปรักหักพังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่20พฤษภาคม2535